0: 050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนมะเขือเทศสีดาพันธุ์สีสะเกด2มะเขือเทศสีดาปลูกและผลิตได้ตลอดปีสามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทยโดยมีแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครพนมสระบุรีและนครราชสีมาสำหรับพันธุ์การค้าของมะเขือเทศสีดาที่เกษตรกรปลูกกันแพร่หลายในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยพืชสวนสีสะเกดจึงได้พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศสีดาพันธุ์ผสมเพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีผลผลิตและวิตามินซีสูงมีความสม่ำเสมอของสายพันธุ์เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองช่วยลดต้นทุนได้เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรเป็นการเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศสีดารับประทานผลสดเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ในปี2555ปลูกเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์กับพันธุ์ลูกผสมการค้าทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรตามแหล่งปลูกต่างๆวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีและการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภคมะเขือเทศสีดาใช้ระยะเวลา7ปีจนได้มะเขือเทศสีดารับประทานผลสดพันธุ์ใหม่ใช้ชื่อว่าพันธุ์สีสะเกด2ผ่านการพิจารณาเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่15สิงหาคม2562มะเขือเทศสีดาสีสะเกด2มีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 6.62 ตันต่อไร่มีปริมาณวิตามินซีสูงถึง 43.3 มิลลิกรัมต่อ100กรัมปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงถึงร้อยละ 0.93 ซึ่งทำให้มีรสเปรี้ยวเนื่องจากการใช้ประโยชน์ของมะเขือเทศสีดาจะเน้นหนักไปในด้านของการใช้ปรุงรสอาหารให้มีความเปรี้ยวจากการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภคมะเขือเทศสีดาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษพบว่าเกษตรกรมีความพอใจมะเขือเทศสีดาพันธุ์ศรีสะเกษ2สูงถึง 90%สนใจมะเขือเทศสีดาพันธุ์สีสะเกด2สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสีสะเกดโทรศัพท์045-514-581พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย

ยังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหวนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆเสียเห็ดเสียเห็ดจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เลขาธิการสปต.ชูพลังเครือข่ายสื่อย้ำเหนือกว่างานคือความสัมพันธ์นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พบปะเครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสณภัตตาคารบักมุ้ยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้เลขาธิการสปต.กล่าวว่าการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยคนหรือหน่วยงานเพียงลำพังแม้จะมีการผลิตผลงานหรือกิจกรรมที่ดีเพียงใดแต่หากขาดเครือข่ายพันธมิตรและสื่อมวลชนที่ช่วยขยายผลนำเสนอและสื่อสารไปยังสาธารณชนก็อาจทำให้สาระสำคัญหรือประโยชน์ของงานไม่ถูกส่งต่อได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญของการผลิตชิ้นงานคือการทำให้ข้อมูลข่าวสารกระจายต่อและถูกนำไปสื่อสารซ้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันการพบปะเครือข่ายในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสั่งพักการเรียนเพราะขู่ฆ่าคุณครูชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เด็กชายนนกุลซึ่งเป็นนักเรียนที่ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนมีหนังสือถึงผู้แทนโดยชอบธรรมแจ้งให้ทราบว่าเด็กชายนนกุลได้เขียนข้อความขู่ฆ่าครูใหญ่และรองครูใหญ่จึงขอให้พักการเรียนโดยทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้มาเรียนจนกว่าจะได้รับผลการประเมินจากทีมจิตแพทย์ว่าเด็กชายนนกุลจะไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นในโรงเรียนผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายนนกุลก็ได้ร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมอยู่หลายครั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไม่เพิกถอนคำสั่งพักการเรียนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในการเยียวยาแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ฟ้องคดีซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับคำแนะนำปรึกษาจากครูแนะแนวอย่างต่อเนื่องแล้วแต่สภาพปัญหายังคงมีอยู่จึงจำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจและประเมินสุขภาพทางจิตจากจิตแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงกับสภาพปัญหาของผู้ฟ้องคดีปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ฟ้องคดีอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนในชั้นเรียนรวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียนอีกทั้งภายหลังจากมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีแล้วผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีการดำเนินการหลายประการที่แสดงถึงความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการจัดประชุมคณาจารย์กับผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ฟ้องคดีพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงและการพาผู้ฟ้องคดีเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการดูแลและการประเมินในกรณีนี้ตลอดจนการจัดโปรแกรมพิเศษให้ผู้ฟ้องคดีเรียนและจัดครูไปสอนเป็นกรณีพิเศษพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยมีเจตนาเพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อผู้ฟ้องคดีเองและบุตรของผู้ปกครองคนอื่นมากกว่าจะใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อเป็นการลงโทษตามข้อ4ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. 2548เมื่อไม่เป็นมาตรการลงโทษกรณีนี้ก็ต้องถือว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็นการลงโทษที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนสกิติชันชนยุทธและวิทยากรของเราในวันนี้พี่หนึ่งวุฒิพงษ์หนูบรรจงสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ครับพี่หนึ่งครับวันนี้15พฤษภาคมก็ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เราเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับก็อย่างเป็นทางการนะครับก็เข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่เป็นของฤดูฝนนะครับ
0: เกณฑ์ของฤดูฝนนี่เป็นยังไงบ้างเหรอพี่หนึ่งทำไมเราถึงต้องเข้ากันในวันนี้เหรอฮะ
1: ครับโดยคร่าวๆนะครับลมในระดับล่างนะครับ
0: ครับ
1: อย่างที่เรายืนๆกันอยู่นะครับแล้วก็สูงขึ้นไปประมาณ1กิโลเมตรกับอีก500เมตรนะครับก
0: ็
1: คือ 1,500 เมตรขึ้นไปในช่วงข้างล่างนะครับเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้โดยภาพรวมนะครับต
0: ้
1: องย้ำว่าโดยภาพรวมส่วนลมที่10กิโลเมตรนะครับก็คือค่อนข้างจะสูงทีเดียว
0: สูงกว่านั้นใช่ไหมฮะ
1: เป็นลมที่ค่อนข้างจะสวนนะครับในที่นี้ก็จะเป็นลักษณะของลมฝ่ายตะวันออก
0: ครับ
1: จะเป็นตะวันออกบ้างหรือตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะครับที่ระดับ10กิโลเมตรนะครับก็คือระดับที่เครื่องบินพาณิชย์บินนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับก็สวนทิศทางกันนะครับแล้วก็ลมจะต้องไม่แบบว่ากลับไปกลับมาเปลี่ยนทิศบ่อยละนะครับค่อนข้างแน่ทิศนะครับอาจจะมีการแกว่งทิศบ้างอันนี้ไม่เป็นไรนะครับ ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูฝนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมีฝนตก

0: จากลมทิศอื่นใช่ไหม
1: มันจะมีการแกว่งไปแกว่งมานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของลมตะวันออกเฉียงใต้ลมทิศใต
0: ้ครับ
1: บางครั้งก็มีลมด้านตะวันตกเข้ามานะครับทีนี้ตัวฝนมันเยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังเป็นปัจจัยของช่วงผ่านเปลี่ยนนะครับช่วงผ่านเปลี่ยนระหว่างฤดูฝนไปฤดู
0: ฤ
1: ดูร้อนไปฤดูฝนมันไม่แน่ไม่นอนนะครับตรงนี้นะครับดังนั้นเราจึงยังไม่ได้ทำการประกาศนะครับแต่พอมันเข้าเกณฑ์แน่ชัดแล้วนะครับมีเงื่อนไขเรียบร้อยมีการประชุมนะครับออกมานะครับเราก็เลยประกาศนะครับอันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเข้าฤดูฝน
0: อย่างเป็นทางการ
1: อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
0: อันนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุด้วยไหมครับว่าก่อนที่จะประกาศเข้าฤดูฝนน่ะประชาชนก็สงสัยว่าช่วงนี้ฝนตกนะยังไม่ประกาศแต่พอเราประกาศไปฝนมันมีทีท่าจะไม่รุนแรงเท่าก่อนประกาศอันนี้ก็เป็นเพราะว่าอากาศแปรปรวนที่มาจากลม2กระแสใช่ไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ช่วงกำลังเปลี่ยนนะครับลมมันจะแปรปรวนเนาะมีทั้งไอความร้อนก็ยังอยู่นะครับ
0: ช่วง
1: ก่อนหน้านี้ตัวฟ้าคะนองลมชกแรงเราก็เห็นอยู่นะครับลมที่มาจากทะเลเบียดไปเบียดมาแต่พอเข้าฤดูฝน
0: ลมมันแน่ทิศแล้ว
1: ลมมันเริ่มแน่ทิศอันนี้ในกรณีที่ไม่มีปัจจัยอื่นเสริมเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเดียวนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ฝนนะครับในประเทศไทยมันก็จะเริ่มเป็นเวลามากขึ้นแทนที่เขาจะตกสเปะสปะว่า
0: เช้าบ้าง
1: เช้าตกเที่ยงตกเย็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะครับเรื่องเวลาก็จะเริ่มแน่นอนขึ้น
0: ซึ่งฝนในฤดูฝนนี้มันชอบจะตกช่วงบ่ายค่ำหลังเลิกงานใช่ไหมฮะ
1: ถ้าอย่างเร็วก็เที่ยงบ่ายจะก่อตัวนะครับถ้าช้าหน่อยก็จะเป็นบ่ายแก่ๆต้นเย็นนะครับมันก็แล้วแต่พื้นที่ของประเทศไทยว่าตรงไหนนะครับแล้วแต่ว่าตัวลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้มันมาอ่อนๆหรือมันมากลางๆหรือมันมาแรงหรือมันแรงมากนะครับแต่ละอย่างมันก็อาจจะมีในเรื่องเวลาที่ตกไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมถ้ามาปกติส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับก็คือให้เวลาที่ความชื้นมันจะเดินทางเข้ามาแล้วก็สะสมความร้อนที่เกิดการยกตัวนะครับจากตัวไอ้น้ำเนี่ยนะครับมันยกตัวขึ้นไปเป็นเมฆเป็นฝนฟ้าคะนองนะครับซึ่งเวลาที่มันก่อตัวได้เต็มที่เนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็น
0: ครับแล้วนอกจากนี้นอกจากที่เราจะมีการประกาศเรื่องเข้าฤดูฝนแล้วแต่ว่าช่วงวัน2วันในเสาร์อาทิตย์นี่เองมันก็จะมีฝนตกหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ช่วงนี้นะครับคือเรื่องอากาศที่แปรปรวนด้วยแล้วก็ตัวมรสุมที่มันมีกำลังเข้ามาค่อนข้างจะแรงนะครับดังนั้นก็จึงมีประกาศออกมาด้วยนะครับเป็นเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับกับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันครับ
0: ครับก็อันนี้ก็คือจะได้รับผลกระทบจนถึงวันที่เท่าไหร่ล่ะครับพี่หนึ่ง
1: เท่าที่ผมดูข้อมูลนะครับอย่างคร่าวๆ19 20หรืออาจจะต่อไป21ก็ได้เพราะว่าดูแล้วฝนค่อนข้างต่อเนื่องนะครับนอกจากตัวปัจจัยเนาะก็จะเป็นลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับประกอบกับคาดว่าจะมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับจะเข้ามาปกคลุมบริเวณแถบประเทศเมียนมานะครับมันซึ่งมันก็ติดกับด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตัวหย่อมที่มันจะคลุมมันจะแช่อยู่ตรงนี้นะครับเสริมกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับทำให้ฝนเนี่ยค่อนข้างจะดีนะคร
0: ับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วฝนมันก็ดีอยู่แล้วทีนี้มันจะเป็นลักษณะของฝนหนักมากนะครับฝนหนักมากตามแนวตะวันตกของประเทศไทย
0: ครับ
1: นะครับถ้าดูทั้งช่วงในหลายๆวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ฝนหนักมากจะเกิดตั้งแต่พื้นที่เสี่ยงนะครับ
0: uh-huh. อ
1: ย่างเช่นแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนะครับ
0: นะฮะ
1: กาญจนบุรีราชบุรี
0: ครับ
1: เราจะไล่มาทางภาคใต้นะครับประจวบชุมพรสุราษฎร์แล้วก็ทางด้านตะวันตกระนอง
0: ครับ
1: พังงาภูเก็ตกระบี่อะไรตรงเนี้ยคือแนวตะวันตกของประเทศไทยทั้งหมดเลย
0: ของประเทศไทยเพราะลมมันเป็นลมตะวัน
1: ด้านตะวันตกเฉียงใต้
0: ตะวันตกเฉียงใต้นะฮะ
1: แต่ว่าช่วงวันอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละโซนนะครับอีกพื้นที่นึงนะครับที่เสี่ยงตกหนักมากก็คือพื้นที่ด้านภาคตะวันออกก็เป็นด้านรับลมปกติอยู่แล้วนะครับถ้ามรสุมมาแรงๆภาคตะวันออกเขาก็จะรับลมไปค่อนข้างเยอะมีฝนเยอะนะครับซึ่งเป็นปกติอย่างเช่นระยองจันทบุรีตราดเป็นต้นนะครับ3จังหวัดตรงนี้ก็เสี่ยงสูงนะครับถ้าเสี่ยงมากหน่อยมากกว่านี้นะครับก็จะเน้นจันทบุรีตราดนะครับ
0: ครับแล้วทีนี้ก็

0: ก็ประชาชนจะต้องรับมือกันยังไงบ้างในช่วงที่แบบเราเพิ่งเข้าฤดูฝนแบบนี้ครับพี่หนึ่ง
1: ครับในฤดูฝนครับแน่นอนครับฝนพื้นที่เสี่ยงก่อนนะครับพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ประจำซึ่งคนในพื้นที่หรือผู้ใหญ่ในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะรู้นะครับทางปภ.ก็จะรู้ว่าตรงไหนเสี่ยงนะครับทีนี้ฝนในรอบนี้ภาพรวมมันก็จะมีฝนทั่วประเทศแล้วก็มีฝนตกหนักหลายที่นะครับแต่ว่าที่ผมเน้นก็คือด้านรับลมมรสุมนะครับซึ่งพื้นที่เขารู้กันอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้ก็คืออย่าประมาทนะครับเราก็ควรจะเตรียมพร้อมไว้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับที่ฝนเขาก็จะยังเยอะอยู่นะครับยังเยอะแล้วก็บางพื้นที่จะเยอะขึ้นด้วยนะครับน้ำป่า
0: น้ำป่าฝนตกสะสม
1: ฝนตกแล้วก็ไอตัวดินถล่มอะไรเนี้ยก็อาจจะต้องระวังคร
0: ับ ซึ่งปกติในพยากรณ์อากาศประจำวันของกรมอุตุนิยมวิทยาก็นอกจากจะมีปริมาณฝนที่คาดการแล้วเราก็จะมีแผนที่เสี่ยงภัยให้ดูตลอดด้วยถูกไหมฮะ
1: ครับตัวแผนที่เสี่ยงภัยในรอบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนัก
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้านี้แผนที่เสี่ยงภัยก็จะเป็นเรื่องของลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับก็เป็นลักษณะของความรุนแรงในเรื่องลมนะครับแต่พอฤดูฝนแล้วนะครับเรื่องลมกระโชกก็ลดลงไปนะครับก็จะเน้นไปฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักของเราก็35มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝนตกหนักมาก90มิลลิเมตรขึ้นไปนะคร
0: ับอันนี้ก็จะดูเป็นการสะสมของฝนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ามาสู้เดียวแป๊บเดียวแล้วหายไปอันนี้ก็จะไม่นับเป็นหนัก
1: คือหนักในกรณีของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของฝนสะสมฝนสะสมแต่ถ้าเรื่องความรุนแรงเนี่ยเราไม่ได้มีออกไปว่าในช่วงสู้เดียวเนี่ยมันหนักไม่หนัก
0: ครับ
1: ตรงนั้นเราอาจจะพิจารณาจากตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับถ้าเกิดว่าเห็นในเรดาร์ตรวจอากาศครับเป็นสีส้มเป็นสีแดงครับก็ถือว่าตกแรงเนาะนะครับ
0: ซึ่งจากแผนที่ที่เราโชว์ให้คุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตามที่พี่หนึ่งได้บอกไว้นะว่าภาคตะวันตกก็จะมีพื้นที่เสี่ยงเยอะหน่อยใช่ไหมในวันนี้ที่เป็นสีส้มสีแดงกัน
1: ก็การกระจายตัวส่วนใหญ่นะครับด้านตะวันตกแล้วก็ภาคใต้นี่ก็จะมีฝนหนักทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเยอะกว่าครับ
0: ครับส่วนในจังหวัดที่เป็นสีขาวไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงแต่ก็สามารถมีฝนตกได้ใช่ไหมครับ
1: ครับแน่นอนครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับ ถ้าเราไปละเลงสีเหลืองหมดเลยทีนี้เราก็แยกไม่ออกแล้วว่าตรงไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับทีนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการเน้นนะครับเน้นพื้นที่นะครับสีเหลืองก็พอมีนะครับถ้าสีส้มก็เสี่ยงอยู่นะครับสีแดงเสี่ยงมากนะครับ
0: เพราะว่าฝนในฤดูกาลมันก็เป็นสภาวะอากาศที่เกิดได้ปกติมันไม่ใช่ภัยพิบัติทางธรรมชาติถูกไหมฮะพอเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
1: จริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติหมดนะครับทีนี้จะบอกว่ามันเป็นภัยพิบัติไหมมันก็ใช่นะครับเป็นธรรมชาติด้วยก็ใช่นะครับทีนี้ในเรื่องของความรุนแรงนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วว่ามันธรรมชาติตรงเนี้ยนะครับถ้าดูแล้วมันกระทบกับเราเยอะนะครับก็จะมีการประกาศมีการเตือนออกมาครับ
0: ซึ่งการประกาศเตือนก็จะเราก็จะดูจากความรุนแรงที่น่าจะส่งผลกระทบนะฮะแต่ว่าถ้าแบบเป็นฝนปกติถ้าไม่เจอประกาศเตือนก็ไม่ต้องแปลกใจถูกไหมครับ
1: ใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าไม่มีประกาศเตือนก็เป็นลักษณะของทั่วไป
0: นะ
1: คร
0: ับ ทั่วไป
1: ฝนทั่วไปหรือตกหนักอาจจะมีตกหนักมาบ้างแต่ว่าในลักษณะที่อาจจะเป็นพื้นที่น้อยๆนะครับไม่เข้มข้นมากไม่ต่อเนื่องมากก็อาจจะเป็นอย่างเช่นภาคใต้เนี่ยเพราะว่าในหลายช่วงของฤดูฝนนะครับภาคใต้มักจะมีฝนหนักอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องเตือนนะครับเพราะว่าเป็นฝนหนักในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นจนแบบมีผลกระทบกับพื้นที่นั้นมากนะครับเพราะว่าธรรมชาติของทางภาคใต้ครับพื้นที่อะไรส่วนใหญ่เขาก็จะรองรับกับฝนหนักทั่วไปอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่ามาเยอะๆติดต่อกันหลายวันอันนั้นก็อาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษอี
0: กทีนึงนะครับเพราะว่าจะสะสมหรือเปล่า
1: ครับ
0: แล้วก็ในบางครั้งที่เราแจ้งเตือนเป็นจังหวัดมันก็ไม่ได้ตกครอบคลุมพร้อมกันทั้งจังหวัดด้วยใช่ไหมครับ
1: ไม่มีทางครับไม่มีทางธรรมชาตินะครับการกระจายฝนอะไรเองนะครับมันซับซ้อนนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติทีนี้ว่าตรงไหนจะไปเยอะไปน้อยนะครับแต่เราอาจจะดูได้คร่าวๆนะครับเราก็จะมีพวกแบบจำลองอะไรต่างๆเนาะนะครับว่าตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยประกอบกับลักษณะของถ้าคนในพื้นที่เขาก็จะรู้ว่าภูมิประเทศนะครับในจังหวัดเขาบริเวณใดของจังหวัดเนี่ยจะมีโอกาสตกเยอะตกบ่อยกว่านะครับตรงไหนที่มีน้ำป่าได้ง่ายนะครับตรงไหนท่วมขังง่ายนะครับ
0: ซึ่งในแต่ละพื้นที่ความจริงเราก็สามารถดูภาพเรดาร์ที่อยู่ในเว็บไซต์กรมอุตุได้ใช่ไหมว่าตอนนี้ฝนกำลังใกล้เข้ามาหรือเปล่าหรือว่าฝนกำลังเคลื่อนไปในทิศทางไหน
1: ครับถ้าเกิดว่าเราทำประกอบอาชีพเนาะที่จำเป็นจะต้องใช้ดูฝนนะดูฟ้าดูฝนในช่วงเวลาที่เราทำงานนะครับก็สามารถใช้เรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะครอบคลุมเกือบทั้งประเทศแล้วใน
0: หลายจังหวัดในประเทศแต่ว่าเหมือนว่าเรดาร์อยู่จังหวัดนึงแต่ว่าระยะของมันก็สามารถมองเห็นในจังหวัดใกล้เคียงได้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับระยะเรดาร์นะครับประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับหรือบางตัวก็อาจจะ100กว่านะครับเราก็ดูได้นะครับหรือถ้าเราอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็อาจจะใช้เรดาร์ของกรุ
0: งเทพได้
1: นะครับซึ่งก็มี2ตัวก็จะสะดวกในบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่อื่นของประเทศไทยก็ใช้ของกรมอุตุได้นะครับหรือบางท่านนะครับก็อาจจะไปใช้ของกรมฝนหลวงก็ได้นะครับกรมฝนหลวงก็มีเรดาร์หลายตัวเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวเรื่องเฉดสีเรื่องสเกลอาจจะต่างกันบ้างนะครับอันนี้ต้องไปพิจารณากัน
0: ซึ่งนอกจากนี้พวกตามแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศต่างๆที่แต่ละท่านอาจจะมีในมือถืออยู่แล้วอันนี้ต่อให้ไม่ใช่แอปของกรมแต่ว่าเขาก็มีการดึงข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาไปการคำนวณเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ครับก็หลายๆแอปก็จะมีคือผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละแอปเนี่ยจะดึงข้อมูลจากไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวแบบจำลองอะไรมันก็มีหลายที่นะครับอาจจะเป็นของต่างประเทศนะครับเป็นทางยุโรปเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับหรือของกรมอุตุเองก็มีข้อมูลตรวจนะครับทีนี้ก็ต้องดูเบื้องหลังแอปเนาะอะไรบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเขาดึงตัวนี้จากของเราเท่าดึงอันนี้จากตรงนู้นดึงจากตรงนี้มานะครับมันก็เป็นเรื่องของคนผู้พัฒนาแอปเขา
0: แต่ถ้าอยากจะดูภาพเรดาร์ก็ดูที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับ www.tmd.go.th ครับสำหรับวันนี้เรามีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศแล้วครับพี่หนึ่งสายแรกนะครับวันนี้คุณฟ้าสายบ้านโพสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
2: แหมตื่นเต้นไม่รู้จะพูดอะไรครับ
0: ครับ
2: แล้ววันนี้จะมีฝนไหมครับบ้านโท
1: ฝนเอาเป็นว่าผมว่าไม่ขาดนะอาทิตย์นี้ครับดูจากข้อมูลดูจากแบบจำลองเนี่ยฝนยาวตลอดสัปดาห์ครับ
2: ยังไงพรุ่งนี้ขอฝากขอเชิญลงทุนด้วยนะครับตอนบ่ายขอมีโชคทุกคนครับผม
0: ครับสวัสดีครับครับรับสายกันต่ออีกสายนึงนะครับคุณเจเจสมุทรสาครสวัสดีครับ
3: ทั้งสองท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ครับครับอยากทราบว่าวันนี้สมุทรสาครจะมีโอกาสฝนไหมครับ
1: ครับหลังจากนี้นะเอาวันสองวันนี้ก่อนนะครับสมุทรสาครนะมีโอกาสที่จะมีฝนได้ในช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับก็คือตอนนี้มันเริ่มเป็นฤดูฝนแล้วนะครับทีนี้ฝนมันจะมาจากทางราชบุรีนะครับ
3: แล้วช่วงบ่ายนี่จะเป็นช่วงบ่ายวันนี้ตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมคร
1: ับ เป็นช่วงบ่ายครับตั้งแต่วันนี้แต่ผมขอเสริมนิดนึงครับก็คือตั้งแต่17-18นะครับไปจนถึงประมาณ20-21ตรงเนี้ยมันจะมีปัจจัยเสริมเข้ามาเนาะก็คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะอยู่แถวเมียนมาแถวด้านตะวันตกของประเทศไทยทำให้ฝนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่นักตั้งแต่17-21หรือ20ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักได้ยกเว้น2วันนี้ครับ2วันนี้ก็คือเป็นอิทธิพลของลมมรสุมล้วนๆนะครับทำให้ฝนเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นครับ
3: แต่ว่า17-20เนี่ยจะเป็นตกช่วงช้าได้เหมือน
1: มันเวลาจะไม่ค่อยแน่นอนนักช่วงเวลาฝนตกจะมากขึ้นนะครับ
3: แสดงว่าฝนจะแรงมากขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
3: ฟ้าจะรุนแรงเลยจะมีโอกาสฟ้าจะแรงแล้วก็บอกว่าเกิดลูกเห็บได้หรือเปล่าครับ
1: คงไม่ถึงขั้นนั้นครับว่าลูกเห็บเนี่ยเป็นลักษณะของช่วงอากาศร้อนมากกว่านะแต่ช่วงนี้อากาศไม่ร้อนแล้วนะครับไม่ร้อนแล้วแต่ว่าฝนชุกนะครับ
3: อันนี้ฟ้าจะแรงปัจจัยนี่นะไม่เกิดฟ้าขนองจะฟ้าจะแรงหรือเปล่าครับปัจจัย
1: ฟ้ามีบ้างครับมีบ้างครับ
3: แต่ว่าถึงวันที่21ใช่ไหมครับ
1: อันนี้คร่าวๆนะครับ20-21ครับผมครับ
3: แล้วอยากทราบว่าเนี่ย ไอ้พายุเนี่ยมันจะเข้าทางเมียนมาเนี่ยมันรุนแรงมากมันรุนแรงมากเลยใช่ไหมครับ
1: อันนี้ครับก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นถึงขั้นพายุเนาะตอนนี้เราก็ดูคร่าวๆนะครับมันอาจจะเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตรงบริเวณที่คุณได้กล่าวมาเนาะแถวเมียนมาแถวอ่าวเบงกอลตอนบนตรงเนี้ยนะครับแล้วจะคาบเกี่ยวกับด้านตะวันตกของประเทศไทยแต่ทีนี้มันก็มีผลค่อนข้างจะมากเนาะเพราะว่ามันจะเสริมกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับทำให้เกิดฝนกระจายหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักครับ
3: แสดงว่าสมุทรสาครมีโอกาสเต็มๆเลยจะครับไอ้เจ้าเหตุการณ์เนี้ยคร
1: ับ ได้ครับมีฝนเบาบ้างฝนหนักบ้างก็ปนๆกันไปครับ
3: อ๋อครับขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับรับกันอีกสายหนึ่งนะครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีคุณเบนซ์ครับผม
0: สวัสดีครับ
4: แล้วเป็นท่านหัวหน้าเวรวิคนหนุ่มเป็นโจรใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
4: สวัสดีครับพี่เอาเลยคุณไอนาลิขิตได้ที่ประสานงานผมขอถามสั้นๆว่าวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน 100% แล้วใช่ไหมครับ
1: เอาเป็นว่าถือว่าเป็นทางการดีกว่าเนาะคือเข้าเงื่อนไขนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: อ๋อละอ๋อละนี่อันไปอันจะเป็นฤดูฝนเต็มรูปแบบใช่ไหมครับ
1: ครับ
4: แต่ว่าเขาบอกว่าปีนี้ฝนอาจจะไม่เยอะนะครับปีนี
1: ้มันจะประกอบกับตัวเอลนีโญเนาะที่เขาประมาณการนะครับทีนี้เยอะไม่เยอะมันอาจจะต่ำกว่าค่าปกติค่าเฉลี่ยสักหน่อยนะครับ
4: ในข่าวว่าในข่าวนั่นแหละที่เขาบอกว่าจะมีพายุเข้าประมาณ2ลูกใช่ไหมฮะ
1: อ๋อแต่ละปีนะครับมันก็มีพายุเข้าอยู่แล้วนะครับ 1-2 ลูกครับ
4: เป็นไอ้ส่วนน้ำท่วมใหญ่ไม่ใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่อำเภอหาจะอ่านน้ำผลหน่วยงานของกรมชลประทานเน
1: าะครับ
4: เพราะว่าในน้ำท่วมเนี่ยอันนี้บอกไม่ได้ว่าจะท่วมหรือเปล่าเพราะว่าต่อหามพระจะอ่อนอาดอ่อนนินิแปดสอนเนาะสายด่วนแล้วอ่อนนินเจ็ดแปดสี่อมมันอันมันเท้าสารไห่นะครับ
0: ครับ
4: ตอนนี้อ่อนจดใส่มือถือไว้เลยนะนินสายด่วนนินิแปดสอนเนี่ยอ่อนเหมือนที่ว่าในเบอร์มือถือเราเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นเบอร์สำคัญเป็นเบอร์ฉุกเฉินนะครับ
0: ครับขอบคุณนะครับ
4: ครับผมครับ
0: ครับพี่หนึ่งครับเดี๋ยวเรามาตอบคอมเมนต์ทาง Facebook ไลน์กันบ้างนะมีคนนึงถามมาเรื่องเอลนีโญพอดีเลยฮะคุณนอสซ่านะถามว่าเอลนีโญจะเกิดขึ้นประมาณไหนครับเกษตรกรจะได้วางแผนถูก
1: ครับตัวปกตินะครับเอลนีโญมันก็จะเป็นแบบทางภูมิอากาศเนาะมันไม่ได้ว่าฟันธงว่าวันไหนเป็นวันไหนเปลี่ยนนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้โดยคร่าวๆมันก็ช่วงกลางๆปีไปลายปีนะครับที่จะเป็นลักษณะของเอลนีโญเข้ามานะครับทีนี้ในเรื่องของฝนนะครับก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสักหน่อยนึงนะครับแต่ทีนี้มันก็ไม่ได้มีความแน่นอนขนาดนั้นเพราะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยที่เข้ามาได้อย่างเช่นอาจจะเกิดพายุได้นะครับเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดดิเพรสชันอะไรเข้ามาได้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยอะไรมันก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ถ้าโดยรวมไม่มีทุกคนเหล่านี้ก็อาจจะมีปริมาณน้ำที่ลดลงสักประมาณหนึ่งนะครับ
0: ลดลงแต่ไม่ได้แปลว่าแรงใช่ไหมฮะ
1: ความแรงเนี่ยครับโดยปกติมันก็จะมีอยู่บ้างแล้วของประเทศไทยนะครับมันก็จะเป็นพื้นที่ไปมันเราก็ไม่ได้ฟันธงขนาดนั้นแหละครับว่าพื้นที่ไหนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วน้ำนะครับน่าจะลดลงจากค่าเฉลี่ยนะครับ
0: ซึ่งก็มีถามเข้ามาอีกว่ามีข่าวออกมาเยอะไม่รู้จะเชื่อสื่อไหนดีก็อยากจะให้ติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะฮะเพราะว่าบางครั้งอาจจะไปอ่านข่าวการคาดการณ์ของต่างประเทศมาที่เขาจะมองเป็นภาพรวมแต่ว่าการเกิดเอลโยก็อาจจะไม่ได้ทำให้ทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบเท่ากันใช่ไหมครับพี่หนึ่ง
1: ไม่เท่าแน่นอนครับ
0: ครับ
1: ไม่ว่าปัจจัยไหนก็ตามแต่ละพื้นที่ย่อมมีอะไรที่ต่างกันป
0: ั
1: จจัยอะไรต่างกันนะครับ
0: ครับซึ่งก็ถ้าอยากจะติดตามข่าวของพื้นที่ประเทศไทยก็ขอให้ติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อนะฮะคุณบอล นะฮะกระบี่ฝนจะมาจริงๆวันไหนครับฝนตอนนี้ยังน้อยอยู่ครับ
1: อ๋อครับกระบี่ยังน้อยเนาะเดี๋ยวผมดูให้นะครับสักครู่ครับจริงๆภาคใต้นะครับหลังจากนี้เอาเป็นว่าจริงๆภาคใต้ฝนมาเรื่อยๆเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นกระบี่คาดว่าประมาณสัก17-18นะครับ17-18ที่มันจะเพิ่มขึ้น
0: ก็เป็นวันอาทิตย์วันจันทร์นะ
1: แล้วก็จะต่อเนื่องไปจะถึงพุธพฤหัส
0: ครับ
1: ครับ
0: คุณศิวพรคุณจินเกียรติทักทายเข้ามาสวัสดีครับ คุณจันทยาอำเภอเมืองชลบุรีแถวอมตะนครเย็นนี้จะมีฝนไหมคะ
1: อ๋อครับของชลบุรีวันนี้จะไม่มากเท่าไหร่นัก
0: ยังไม่มากนะฮะ
1: จะสักวันที่17เป็นต้นไปนะครับ16 17เนี่ยร้อยต่อที่ฝนค่อนข้างจะเพิ่ม
0: ครับ
1: ครับ
0: คุณสุรชัยคุณแสงเพชรคุณเตยสวัสดีครับทองผาภูมิจะได้ฝนเยอะไหมครับรอบนี
1: ้แน่นอนครับทองผาภูมิเป็นหน้าด่านเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็น่าจะได้เยอะกว่าพื้นที่อื่นแล้วใช่ไหมฮะเยอะนะครับ
1: โดยเฉพาะเดี๋ยวผมขอเน้นเนาะพัก16 17เป็นต้นไปครับ
0: 16 17เป็นต้นไปนะครับคุณรังสรรค์บางระกำติดต่อติดคีรีมาศมีฝนไหมครับ
1: ไม่แน่ใจว่าที่ไหนครับ
0: เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเสิร์ชหาเพิ่ม
1: ก็คุ้นๆแต่ว่าผมจำไม่ได้น่าจะเป็นภาคกลาง
0: พิษณุโลกฮะ
1: โอเคพิษณุโลกนะครับสักครู่ครับพิษณุโลกนะครับฝนในวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าดูแนวโน้มที่จะมีความเข้มข้นขึ้นนะครับอาจจะเป็นสักช่วงกลางสัปดาห์หน้าก
0: ลางสัปดาห์หน้านะฮะ
1: ครับ
0: คุณประเสริฐสวัสดีครับคุณอเนกท่าข้ามอำเภอพุนพินเช้านี้รอฝนอยู่นะครับจะมีบ้างไหม
1: ครับฝนภาคใต้นะครับมีกลางๆนะครับวันนี้ถ้าดูสุราษฎร์ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบางพื้นที่ได้แต่ว่าถ้าสัก17 18เป็นต้นไปจนถึง20นะครับ ตรงนี้แนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้น
0: เพิ่มขึ้นนะ17 18คุณรุจิกรประจบหัวหินมีฝนไหมครับ
1: ครับมีครับระลอกนี้ได้ครับ
0: ระลอกนี้ยังได้อยู่นะฮะคุณนกบอกว่าดูเรดาร์ฝนประจำเลยค่ะมีประโยชน์มากๆในการวางแผนทำการเกษตรก็อยากจะขอแนะนำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ลองใช้เรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยากันดูด้วยนะฮะ www.tmd.go.th ก็มีอยู่ในหลายพื้นที่เลยนะฮะก็สามารถดูได้ว่าในขณะนั้นในพื้นที่ของท่านมีฝนเคลื่อนเมฆฝนกำลังเดินทางมาหรือเปล่าแล้วก็มีแนวโน้มจะเดินทางไปในทิศทางไหนนะครับเรามาดูคอมเมนต์กันต่อนะฮะคุณอิ๋วนะฮะอำเภอเมืองหนองคายจะมีฝนไหมคะวันนี
1: ้ครับสำหรับหนองคายครับฝนภาคเฉียงเหนือการกระจายตัวก็อยู่แบบกลางๆนะครับฝนวันนี้ก็จะมีบางพื้นที่ของหนองคายเท่าที่ดูถ้าเป็นทางภาคเฉียงเหนือตอนบน
0: ครับ
1: ที่ฝนมากขึ้นนะครับน่าจะเป็นสัก18 19นะครับไปจนถึง21นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้ก็พอมีนะครับ
0: ครับคุณธีระทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณโชติการ8ริ้วฉะเชิงเทราวันนี้จะมีฝนตกช่วงไหนคะ
1: อ๋อครับก็เดี๋ยวช่วงเที่ยงบ่ายๆนะครับน่าจะเริ่มมาแล้ว
0: เที่ยงบ่ายๆนะครับคุณหลวงหยัดอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรี16ถึง18ฝนจะเยอะไหมจะใส่ปุ๋ยยางพารากลัวน้ำ
1: ก็ประมาณ10วันที่17 18นะครับ
0: 17 18นะฮะ
1: เยอะไปจนถึงประมาณ20 21เลยครับ
0: ก็แปลว่าในวัน2วันนี้ฝนมันยังไม่ค่อยเยอะใช่ไหมพี่หนึ่งที่เราจะต้องไประวังกันจริงๆน่าจะเป็นช่วง 17-18
1: คืออย่างนี้ครับถ้าเป็นแถบภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตกเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มันเริ่มเยอะแล้วนะแต่ว่าพอเป็นภาคใต้ครับภาคใต้อาจจะรอนิดนึงนะครับเพราะว่าแนวลมมันจะค่อยๆไล่ลงไปนะครับภาคใต้จะรอ 17-18 อะไรที่มันจะชัดเจนขึ้นที่มันเยอะเป็นหนักมากครับ
0: ครับงั้นขอให้พี่หนึ่งช่วยสรุปสภาพอากาศวันนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบอีกทีนึงนะก่อนที่เราจะได้ปิดรายการกัน
1: ครับในวันนี้ครับโดยภาพรวมอิทธิพลนะครับของประเทศอิทธิพลด้านอากาศนะครับสำหรับประเทศไทยก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
0: ที
1: ่เข้ามาได้เต็มที่แล้วนะครับตามเกณฑ์แล้วทีนี้ฝนนะครับความชื้นก็มาจากทางฝั่งอันดามันจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียนะครับฝนในวันนี้ครับภาคเหนือเนี่ย 70% นะครับมีหนักถึงหนักมากได้เราต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ตัวมรสุมตกเฉียงใต้เนี่ยมันกำลังจะแรงขึ้นแล้วก็จะเป็นแบบถึงค่อนข้างแรงได้นะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับวันนี้ยังแบบกลางๆอยู่นะครับภาคเหนือเนี่ย 70% แล้วก็มีตกหนักนะครับตกหนักมากอาจจะมีด้านตะวันตกได้นะครับอันนี้มีความเสี่ยงอยู
0: ่ครับ
1: ส่วนภาคตะวันเฉียงเหนือครับก็160ก็คือกลางๆเน
0: า
1: ะกลาง ฝนตกหนักอาจจะมีในบางพื้นที่ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลอะไรสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้นะครับเราจะต้องระวังทางภาคเหนือมากกว่านะครับส่วนภาคกลางครับวันนี้ยัง 60% อยู
0: ่ครับ
1: ก็จะมีตกหนักถึงหนักมากได้นะครับก็ระวังด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับหลังจากนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกนี่ 60% นะครับก็จะมีฝนตกหนักธรรมดานะครับระยองจันตาดก็มีได้แต่ว่าต้องย้ำนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
0: ครับแต่ที่ต้องระวังมากสุดในช่วงนี้ก็จะเป็นภาคใต
1: ้จะไล่กันมานะครับ ภาคกลางด้านตะวันตกภาคเหนือด้านตะวันตกเนี่ยช่วงแรก
0: ๆครับ
1: แล้วก็ผัดไปสักวัน2วันภาคใต้มันจะเริ่มเลือกขึ้นภาคใต้ด้านตะวันตกแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวแถบภาคกลางด้านตะวันตกหรือภาคเหนือด้านตะวันตกเนี่ยมันก็ยังมีความต่อเนื่องอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าภาคใต้จะเริ่มช้ากว่านะครับ
0: ครับ
1: ส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60% นะครับมีหนักได้นะครับหนักมากจะหลุดมาได้ในบางจุดนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนใต้ตกครับก็มีฝนตกหนักเหมือนกันนะครับ 70%
0: ครับ
1: นะครับกรุงเทพ60นะครับ60แต่ว่าไม่มีตกหนักก็คาดว่ากรุงเทพเองใน1-2 วันนี้นะครับโอกาสฝนตกหนักก็คง
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการบริโภคไข่แมงดาทะเลกินผิดชนิดเสี่ยงเสียชีวิตรองศาสตราจารย์ดร.ผ่องศรีทิพย์วังโกศลอาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าแมงดาทะเลในประเทศไทยมี2ชนิดหลักได้แก่แมงดาจานซึ่งสามารถรับประทานได้และแมงดาถ้วยหรือแมงดาไฟซึ่งมีพิษร้ายแรงโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนมีโอกาสพบพิษสูงและอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้พิษดังกล่าวสามารถสะสมอยู่ในไข่และเนื้อของแมงดาโดยอาจเกิดจากการได้รับสารพิษผ่านอาหารเช่นแพลงก์ตอนหรือเกิดจากแบคทีเรียในตัวแมงดาที่สร้างพิษขึ้นเองซึ่งเป็นพิษที่มีผลต่อระบบประสาทและไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนแม้จะผ่านการปรุงสุกแล้วก็ตามสำหรับอาการหลังได้รับพิษผู้ป่วยมักเริ่มจากอาการชารอบปากและชาปลายมือปลายเท้าร่วมกับเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนต่อมาจะมีอาการเดินเซกล้ามเนื้ออ่อนแรงลุกลามจากปลายแขนขาพูดไม่ชัดกลืนลำบากและในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะอัมพาตของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจส่งผลให้การหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ใหญ่แม้จะมีความเชื่อว่าสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการนำเส้นเมาออกก่อนนำมาปรุงอาหารแต่ในความเป็นจริงยังคงพบรายงานผู้เสียชีวิตจากการบริโภคแมงดาทะเลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานแมงดาทะเลหากไม่สามารถแยกชนิดได้อย่างชัดเจนและไม่ควรให้เด็กเล็กรับประทานโดยเด็ดขาดหากมีอาการผิดปกติหลังรับประทานควรรีบไปพบแพทย์ทันทีแม้ไข่แมงดาทะเลจะเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยและได้รับความนิยมแต่หากรับประทานผิดชนิดโดยเฉพาะแมงดาถ้วยซึ่งมีพิษอาจเสี่ยงถึงชีวิตได้ทางที่ปลอดภัยที่สุดคือหลีกเลี่ยงการบริโภคพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
15: Tab to Read
14: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
15: Play Store และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
18: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
19: ตอนสุราข้ามประเทศผิดกฎหมาย
20: อ้าวไอ้จอยเอ็งไปเอาเหล้าที่ไหนมาเยอะแยะล่ะเหรอ
21: เฮ้ฉันไปเอาจากประเทศเพื่อนบ้านเราไงพี่อ้วนมันถูกดีก็ว่าจะเอาไปฝากผู้ใหญ่สักหน่อยนะ
20: จะบ้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวพวกตำรวจมาเจอก็โดนจับหรอกอย่าทำเป็นเล่นไปนะโดนข้อหาขนเหล้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยนะ
22: ใช่แล้วค่ะกฎหมายว่าไว้การที่เราขนสุราเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยปริมาณมากกว่า1ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสรรพสามิตถือว่ามีความผิดนะคะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตสามารถแจ้งความมีโทษปรับเงินถึง 1,000 บาทเลยนะคะฉะนั้นระวังทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวนะคะ
20: เป็นไงล่ะข้าไม่ได้ล้อเล่นอยากเสี่ยงไหมล่ะแต่ข้าไม่เกี่ยวนะ
21: เฮ้ยพี่อ้วนทำเป็นไม่รู้จักกันเลยนะรอก่อนรอฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะเอาผิดคืนก่อนเดี๋ยวกลับบ้านพร้อมกันนะพี่อ้วนรอก่อน
18: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
17: ้คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
23: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียม คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
0: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
2: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรจากทางองค์กรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวิทยุมจร.นครราชสีมาแล้วก็เว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของรายการเลยนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับ SMAB Update ก็จะมีข่าวสารนะครับจากหลากหลายหน่วยงานนะครับมาให้ท่านได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ข่าวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าจะดีแค่ไหนถ้าระบบสวัสดิการของรัฐรู้ว่าเรากำลังเดือดร้อน
2: น่าสนใจมากค่ะ
1: แล้วสามารถส่งความช่วยเหลือมาถึงหน้าประตูบ้านได้เลยโดยที่เรายังไม่ต้องเอ่ยปากขอหรือแม้แต่ก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยซ้ำครับ
2: โอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นได้จริงๆคือเปลี่ยนชีวิตคนพิการได้เลยนะคะเนี่ย
1: ใช่เลยครับซึ่งภาพอนาคตที่ว่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไกลเกินจริงอีกต่อไปแล้วครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพูดคุยในวันนี้ครับซึ่งการพูดคุยของเราก็อยู่ในช่วง NMAB Update เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ครับ
2: ค่ะ
1: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผมสำหรับภารกิจการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เราจะมาแกะรอยข้อมูลแบบจัดเต็มเลยไม่มีการตัดทอนใน2ประเด็นหลักที่เกี่ยวโยงกับการคาดการณ์อนาคตครับ
2: ซึ่งเป็นอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราโดยตรงเลยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเรื่องแรกคือการคาดการณ์ทางธรรมชาติเป็นรายละเอียดสภาพอากาศในช่วงสุดสัปดาห์นี้จนถึงวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ครับโดยเราจะเจาะลึกพิเศษเลยสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรา
2: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่2คือการคาดการณ์ทางสังคมครับเป็นข่าวใหญ่เรื่องการยกระดับสวัสดิการด้วยเทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่รัฐดูแลคนพิการและกลุ่มเปราะบางครับ
2: คือฟังดูแล้วเนี่ยถือเป็น2เรื่องที่มองเผินๆเหมือนจะอยู่คนละขั้วเลยนะคะ
1: ยังไงครับ
2: คือเรื่องนึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราแบบว่าควบคุมไม่ได้เลยต้องคอยตั้งรับอย่างเดียวส่วนอีกเรื่องคือนวัตกรรมล้ำยุคที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อพลิกแพลงไปสู่การทำงานแบบเชิงรุกนะคะ
1: อ๋อจริงด้วยครับ
2: แต่จุดเชื่อมโยงที่น่าสนใจที่สุดของ2เรื่องนี้ก็คือมันตอกย้ำว่าข้อมูลที่แม่นยำเนี่ยคือสิ่งที่จะช่วยให้พวกเราไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือว่าคนตาบอดสามารถวางแผนและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพมากขึ้นค
1: ่
2: ะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับการรู้ล่วงหน้าเนี่ยคืออาวุธที่ดีที่สุดของเราจริงๆงั้น เรามาเริ่มเตรียมพร้อมรับมือกับธรรมชาติในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันก่อนเลยดีกว่าครับ
2: ได้เลยค่ะ
1: โดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ภาคอีสานของเราข้อมูลพยากรณ์อากาศของวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ไปจนถึงวันจันทร์ที่18พฤษภาคมสัญญาณเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกอะไรเราบ้างครับ
2: สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะข้อมูลอัปเดตล่าสุดเนี่ยระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้เราจะต้องเจอกับฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่เลยค่ะ
1: โห60%เลยเกินครึ่งภาคอีกนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะแล้วไม่ได้มาแค่ฝนธรรมดานะคะแต่แบบว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังตัวเป็นพิเศษก็คือพื้นที่แนวขอบแล้วก็ตอนกลางของภาคค่ะ
1: มีจังหวัดอะไรบ้างครับที่ต้องระวัง
2: ก็จะได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม
1: ไล่มาทางขอบเลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ลงมาที่ชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะซึ่งปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยก็มาจากอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดเข้ามาปกคลุมด้วยความเร็วประมาณ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: โอ้โหถ้ากางแผนที่ดูนี่คือครอบคลุมแทบจะทุกสารทิศของภาคอีสานเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะโดนกันทั่วหน้าเลย
1: แต่สิ่งที่ผมสังเกตคือช่วงนี้ฝนก็ตกแทบทุกวันนะครับแต่อากาศก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่มากเลยอุณหภูมิความร้อนในช่วงนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
2: คืออุณหภูมิภาพรวมของภาคอีสานในวันที่15พฤษภาคมนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ร้อนจัดเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 24-27 องศาเซลเซียสแต่พอตกบ่ายปุ๊บอุณหภูมิสูงสุดจะพุ่งไปถึง 34-36 องศาเซลเซียสเลยค่ะ
1: โอ้โห36องศาเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะลองมาดูตัวเลขรายจังหวัดแบบเจาะลึกกันเลยนะคะเริ่มที่จังหวัดเลยค่ะต่ำสุด24แต่สูงสุดนี่ทะยานไปถึง35องศาเซลเซียสเลยทางฝั่งนครพนมต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะ
1: ร้อนเอาเรื่องเลยนะครับนครพนม
2: ค่ะขยับมาที่ขอนแก่นอันนี้หนักหน่อยนะคะต่ำสุด26และสูงสุดแตะ36องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
1: โอ้โหขอนแก่น36องศา
2: ส่วนมหาสารคามต่ำสุด27สูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะนครราชสีมาบ้านเราเนี่ยต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียส
1: โคราชก็35องศาเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะและปิดท้ายที่อุบลราชธานีต่ำสุด26สูงสุด36องศาเซลเซียสเช่นกันค่ะ
1: คือฟังตัวเลขแล้วเนี่ยรู้สึกแบบเหนียวตัวขึ้นมาทันทีเลยครับขอนแก่นกับอุบลราชธานีนี่แตะ36องศาเซลเซียสเลยแล้วหลังจากวันศุกร์นี้ไปล่ะครับแนวโน้มช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์จะเป็นยังไงต่อครับ
2: ถ้าเรามองภาพรวมในช่วงวันที่16ถึง18พฤษภาคมนะคะปริมาณฝนในภาคอีสานจะเพิ่มความหนาแน่นขึ้นอีกค่ะ
1: อ้าวเพิ่มขึ้นอีกเหรอครับ
2: มีการปรับตัวลงเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะคือต่ำสุดจะอยู่ที่22ถึง26องศาเซลเซียสและสูงสุดก็จะอยู่ที่33ถึง36องศาเซลเซียสเหมือนเดิมค่ะ
3: ขอตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับคืออุณหภูมิที่สูงแตะ36องศาเซลเซียสพร้อมกับปริมาณฝนที่ตกลงมาร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เนี่ยสภาพแบบนี้มันเหมือนกับเราถูกจับไปขังไว้ในห้องอบเซาน่าขนาดใหญ่เลยนะครับ
2: ใช่เลยค่ะเห็นภาพมาก
3: ๆคือมันทั้งร้อนทั้งชื้นอบอ้าวไปหมดเลยทำไมช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ถึงก่อให้เกิดสภาพอากาศที่แบบว่าทั้งร้อนจัดและมีพายุฝนสลับกันแบบนี้ในพื้นที่อีสานได้ครับมันมีกลไกทางธรรมชาติอะไรทำงานอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าครับ
2: คือเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพกลไกของมันได้ชัดเจนมากเลยนะคะกลไกห้องอบซาวน่าแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากกลไกทางฟิสิกส์ของชั้นบรรยากาศค่ะ
3: ยังไงครับ
2: คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเขาจะพัดหอบเอาความชื้นปริมาณมหาศาลเดินทางมาจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ทีนี้พอความชื้นเหล่านั้นพัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานในช่วงกลางวันเนี่ยแผ่นดินของเราสะสมความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้สูงมากจนอุณหภูมิมันแตะระดับ35ถึง36องศาเซลเซียสใช่มั้ยคะ
3: ครับพื้นดินร้อนจัดเลย
2: ความร้อนจัดจากพื้นดินนี่แหละค่ะที่เป็นตัวการสําคัญเลยคือมันจะทําหน้าที่เหมือนเตาแก๊สค่ะดันให้มวลอากาศที่ชื้นจัดบริเวณพื้นผิวเนี่ยลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนอย่างรวดเร็วและรุนแรงมาก
3: อ๋อพอมันลอยขึ้นไปกระทบความเย็นข้างบน
2: ใช่เลยค่ะพอมันลอยไปกระทบความเย็นในชั้นบรรยากาศระดับสูงมันก็เลยกลั่นตัวกลายเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ
3: มีหน้าล่ะครับ
2: นี่แหละค่ะคือสาเหตุว่าทำไมช่วงบ่ายถึงค่ำเราถึงมักจะเจอฝนตกหนักแล้วก็พายุฝนฟ้าคะนองแบบฉับพลันหลังจากที่ต้องทนกับอากาศร้อนจัดอบอ้าวมาตลอดทั้งวันนะคะ
3: อธิบายแบบนี้เห็นภาพการทำงานของเมฆฝนเลยครับแต่ในฐานะที่เรากำลังนำเสนอข้อมูลนี้ให้พี่น้องคนตาบอดรับฟังผมอยากเสริมในมุมผลกระทบการใช้ชีวิตสักนิดนะครับ
2: ยินดีเลยค่ะสำคัญมาก
3: คือสำหรับคนทั่วไปน้ำท่วมขังบนทางเท้าหรือพายุฝนเนี่ยอาจจะแค่ทำให้การเดินทางลำบากขึ้นนิดหน่อยแต่สำหรับคนตาบอดสภาพอากาศแบบนี้คืออุปสรรคชิ้นใหญ่เลยนะครับ
2: จริงค่ะ
3: เวลาฝนตกหนักเสียงของเม็ดฝนมันจะกลบเสียงการจราจรไปหมดเลยทำให้เราประเมินทิศทางรถได้ยากมากครับและน้ำที่ท่วมขังบนฟุตบาทก็ทำให้เราใช้ไม้เท้าขาวคลำหาหลุมบ่อหรือว่าสิ่งกีดขวางได้ยากขึ้นไปอีกครับ
2: โหฟังแล้วเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมข้อมูลพวกนี้ถึงจำเป็น
3: ใช่ครับนี่เป็นเหตุผลที่ข้อมูลพยากรณ์อากาศละเอียดแบบนี้สำคัญกับพวกเรามากครับทีนี้จากภาคอีสานของเราถ้าขยายภาพออกไปดูภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศบ้างล่ะครับมรสุมลูกนี้แผ่อิทธิพลไปถึงไหนบ้างครับ
2: เป็นข้อสังเกตที่สะท้อนความเป็นจริงได้ลึกซึ้งมากนะคะสำหรับภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดครอบคลุมไปทุกภูมิภาคเลยค่ะ
3: โดนหมดเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะโดนหมดเลยเริ่มไล่เรียงกันที่ภาคเหนือกันก่อนนะคะในวันที่15พฤษภาคมภาคเหนือจะมีฝนสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะและตลอดช่วงวันที่16ถึง18พฤษภาคมเนี่ยฝนจะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ค่ะ
3: ฝนเยอะทีเดียว
2: โดยจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางฝั่งตะวันตกของภาคค่ะส่วนอุณหภูมิของภาคเหนือเนี่ยจะสวิงกว้างมากเลยนะคะคือต่ำสุด22องศาเซลเซียสและสูงสุดพุ่งไปถึง37องศาเซลเซียสเลยค่ะ
3: โอ้โหภาคเหนือนี่ฝนก็เยอะแถมร้อนจัดทะลุ37องศาเซลเซียสเลยนะครับเนี่ยแล้วขยับลงมาที่ภาคกลางแล้วก็เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: สำหรับภาคกลางนะคะในวันที่15พฤษภาคมมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ถึง80ในช่วงวันที่16ถึง18พฤษภาคมค่ะ
3: ก็คือเพิ่มขึ้นเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้เตือนกันเลยก็คือจะมีฝนตกหนักมากทางตะวันตกของภาคกลางค่ะส่วนอุณหภูมิก็ร้อนเอาเรื่องเลยสูงสุดแต่36ถึง37องศาเซลเซียสเช่นกันค่ะ
1: โหร้อนพอๆกันเลยครับ
2: ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยทิศทางก็ไปในทางเดียวกันค่ะวันที่15มีฝนร้อยละ60จากนั้นช่วง16ถึง18พฤษภาคมฝนจะตกชุกขึ้นเป็นร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่เลยค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง36องศาเซลเซียสค่ะ
1: ฟังดูแล้วแนวโน้มฝนหนาแน่นขึ้นทุกภาคเลยนะครับเนี่ยแล้วทางฝั่งที่ติดทะเลอย่างภาคตะวันออกกับภาคใต้ล่ะครับสถานการณ์คลื่นลมเป็นยังไงบ้างครับมรสุมแบบนี้ชาวเรือคงต้องระวังตัวกันเป็นพิเศษเลย
2: ถูกต้องเลยค่ะภาคตะวันออกเนี่ยในวันที่15พฤษภาคมมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะก่อนจะเพิ่มเป็นร้อยละ60ถึง80ในช่วงวันที่16ถึง18นะคะคลื่นลมในทะเลสูง1ถึง2เมตรค่ะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: แล้วภาคใต้ล่ะครับ
2: ส่วนภาคใต้นี่คือจุดวิกฤตที่ต้องเน้นย้ำเลยค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันเพราะว่าเป็นด่านหน้าปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แบบเต็มๆเลยฝนจะตกชุกมากถึงร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ค่ะ
1: รับไปเต็มๆเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาในช่วงวันที่16ถึง20พฤษภาคมคลื่นในทะเลจะสูงถึง2ถึง3เมตรเลยค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่า3เมตรเลยทีเดียวค่ะ
1: โอ้โหมากกว่า3เมตร
2: ทางกรมอุตุก็เลยออกประกาศเตือนชัดเจนเลยค่ะว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มค่ะ
1: คือเวลาเราฟังประกาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์แล้วได้ยินคำเตือนว่าคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเนี่ยในจินตนาการของคนที่ไม่ได้อยู่ติดทะเลเนี่ยอาจจะนึกภาพความรุนแรงไม่ออกเท่าไหร่นะครับ
2: อ๋อใช่ค่ะนึกยากอยู่
1: อยากให้ช่วยขยายความกลไกของคลื่นระดับนี้หน่อยครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสำหรับชาวประมงพื้นบ้านหรือคนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งคลื่นสูง3เมตรเนี่ยมันคือระดับความอันตรายขั้นไหนในเชิงปฏิบัติครับ
2: ลองนึกภาพตามนี้นะคะคลื่นสูง3เมตรเนี่ยความสูงมันเทียบเท่ากับความสูงของตึก1ชั้นเลยนะคะ
1: โหตึก1ชั้นเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ในภาวะที่มีพายุฝนเนี่ยคลื่นมันไม่ได้มาแค่ลูกเดียวแล้วจบแต่มันเป็นมวลน้ำมหาศาลที่ถูกลมกระโชกแรงพัดให้ม้วนตัวมาอย่างต่อเนื่องและผิดจังหวะด้วยค่ะ
1: น่ากลัวมากครับ
2: สำหรับเรือประมงขนาดเล็กการเจอคลื่นระดับตึก1ชั้นถาโถมใส่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้เรือโคลงเคลงนะคะแต่มันส่งผลต่อจุดศูนย์ถ่วงของเรือโดยตรงเลยทำให้เรือมีโอกาสพลิกคว่ำหรือถูกซัดจมลงสู่ก้นทะเลได้ง่ายๆภายในไม่กี่วินาทีเลยค่ะ
1: โอ้โหอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะยิ่งทัศนวิสัยตอนฝนตกหนักแทบจะมองไม่เห็นทางข้างหน้าด้วยการบังคับเรือหลบเกลียวจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนี่คือสถานการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตจริงๆส่วนผลกระทบบนฝั่งเนี่ยมวลน้ำที่มาพร้อมกับพายุจะทำให้เกิดน้ำป่าที่ไหลบ่าลงมาจากภูเขาด้วยความเร็วสูงมากพัดเอาทั้งโคลนหินแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ลงมาด้วยโครงสร้างบ้านเรือนทั่วไปที่อยู่บริเวณเชิงเขาจะไม่สามารถรับแรงกระแทกมหาศาลนี้ได้เลยค่ะ
1: ฟังแล้วแบบชัดเจนและน่ากลัวมากครับสำหรับพี่น้องที่รับฟังอยู่ทางภาคใต้หรือมีคนรู้จักอยู่ที่นั่นต้องช่วยกันกระจายข่าวให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะต้องระวังมากๆเลย
1: เอาล่ะครับจากข้อมูลสภาพอากาศทั้งหมดที่เราคุยกันมาจะเห็นได้ว่าตอนนี้การรับมือกับภัยธรรมชาติยังเป็นภาระที่ประชาชนอย่างพวกเราต้องเตรียมตัวและป้องกันตัวเองเป็นหลักนะครับ
2: จริงค่ะ
1: แต่ถ้าเราขยับมุมมองมาสู่เรื่องที่2ของเราในวันนี้มันคือการพูดถึงระบบที่รัฐจะเป็นฝ่ายเตรียมพร้อมและคาดการเพื่อช่วยเหลือพวกเราบ้างครับ
2: ค่ะน่าสนใจทีเดียว
1: ถือเป็นข่าวใหญ่ที่น่าจับตามองมากเลยนะครับเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาประเมินความเดือดร้อนของประชาชนครับ
2: ใช่เลยค่ะเป็นก้าวสําคัญที่น่าตื่นเต้นมากจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เรียกสั้นๆว่าพม.นะคะ
1: ข่าวนี้มีรายละเอียดเชิงลึกยังไงบ้างครับ
2: คือข่าวเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยระบุรายละเอียดไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าทางรัฐบาลกำลังเร่งเครื่องพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางโดยนำเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Big Data และ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะ
1: แต่ผมขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับคือภาพที่วาดมามันดูดีมากเลยครับแต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐบ้านเราเนี่ย ขึ้นชื่อเรื่องความกระจัดกระจายและแบบไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่
2: ใช่ค่ะเป็นปัญหาคลาสสิกเลย
1: แล้วเทคโนโลยี AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงครับแล้วเป้าหมายจริงๆของโครงการนี้คืออะไรกันแน่ครับ
2: เป็นการตั้งคำถามที่ตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะซึ่งข้อมูลจากคำกล่าวของร้อยเอกหญิงภัทรดารัศมีทองสลวยกรได้ระบุถึงเป้าหมายนี้ไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะ
1: ท่านว่ายังไงบ้างครับ
2: ท่านระบุว่าระบบ AI ตัวนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาระดับโครงสร้างที่คุณเพิ่งพูดถึงเมื่อสักครู่เลยค่ะคือมันจะเข้ามาทำหน้าที่กวาดและเชื่อมข้อมูลที่เคยอยู่คนละทิศคนละทางเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการให้ความช่วยเหลือค่ะ
1: ลดความซ้ำซ้อน
2: และที่สำคัญที่สุดก็คือปิดรอยรั่วแล้วก็ลดปัญหาการตกหล่นของประชาชนจากฐานข้อมูลเดิมค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะได้รับประโยชน์จากความแม่นยำนี้ก็คือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการเด็กและผู้มีรายได้น้อยค่ะซึ่งจะสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้นนะคะ
1: ถ้าให้ผมเปรียบเทียบจากประสบการณ์ของคนพิการนะครับที่ผ่านมาระบบฐานข้อมูลของรัฐเนี่ยมันเหมือนกับจิ๊กซอที่ถูกเก็บไว้คนละกล่องเลยครับ
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะ
1: คือกระทรวงสาธารณสุขก็ถือข้อมูลสุขภาพไว้กล่องหนึ่งกระทรวงมหาดไทยถือข้อมูลทะเบียนบ้านไว้อีกกล่องกระทรวงแรงงานก็ถือข้อมูลอาชีพไว้อีกกล่องพอคนตาบอดหรือคนพิการต้องการจะเข้าถึงสิทธิสักอย่างเนี่ยเราต้องเป็นคนเหนื่อยนั่งรถหอบเอกสารไปเปิดกล่องจิ๊กซอทีละกระทรวงเพื่อพิสูจน์ตัวเองซึ่งมันสร้างความลำบากและภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลให้พวกเราเลยนะครับ
2: ใช่เลยค่ะแล้วปัญหาก็คือคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตที่สุดมักจะไม่มีแรงไม่มีเวลาหรือไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะตระเวนไปประกอบจิ๊กซอเหล่านั้นด้วยตัวเองใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
2: ทำให้พวกเขาหลุดออกจากระบบสวัสดิการไปอย่างน่าเสียดายเลยค่ะแพลตฟอร์มกลางที่ทางกระทรวงกำลังพัฒนาและตั้งชื่อว่าพมแคร์เนี่ยก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ประกอบจิ๊กซอเหล่านั้นรอไว้เลยค่ะ
1: โอ้โหแปลว่าเป็นศูนย์กลางเลย
2: ใช่ค่ะแพลตฟอร์มนี้จะเป็นช่องทางเดียวแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการยื่นขอความช่วยเหลือและตรวจสอบสิทธิโดยจุดเปลี่ยนสำคัญคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายมิติค่ะ
1: วิเคราะห์ยังไงครับ
2: คือเขาจะประเมินระดับความเดือดร้อนและจัดลำดับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายระดับชาติที่รัฐบาลเรียกว่ารัฐสวัสดิการอัจฉริยะที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และพุ่งเป้าความช่วยเหลือไปถึงมือคนที่ต้องการจริงๆค่ะ
1: ตรงคำว่า AI เข้ามาจัดลำดับการช่วยเหลือเนี่ยแหละครับที่ผมว่าน่าสนใจและอยากให้เจาะลึกลงไปอีกนิดนึงในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงานของรัฐยังไงบ้างครับ
2: เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะ
1: คือถ้าระบบนี้ทำงานสมบูรณ์เนี่ย AI จะรู้ได้ยังไงครับว่าผมกำลังเดือดร้อนอยู่ถ้าผมยังไม่ได้ไปยื่นเรื่องที่กระทรวงเลย
2: นี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเลยมันคือการเปลี่ยนจากระบบตั้งรับที่รอให้ประชาชนเดินมาร้องขอไปสู่ระบบเชิงรุกค่ะ
1: ระบบเชิงรุก
2: ลองจินตนาการถึงเคสสมมุตินะคะสมมุติว่ามีคนพิการท่านหนึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเกิดล้มป่วยกระทันหันจนไม่สามารถทำงานได้ในระบบเดิมเนี่ยเขาต้องรอจนกว่าจะมีคนพาไปยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนานมาก
2: ๆแต่ในระบบพมแคร์เนี่ยเมื่อเขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปุ๊บข้อมูลการรักษาจากกระทรวงสาธารณสุขจะวิ่งเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางเลยค่ะ
1: ฮะข้อมูลวิ่งไปหากันเอง
2: ใช่ค่ะแล้ว AI จะนำข้อมูลนี้ไปประมวลผลร่วมกับสถานการณ์จ้างงานหรือรายได้หากพบว่ารายได้ของครอบครัวนี้ขาดหายไปกระทันหัน AI จะทำการประเมินและขึ้นป้ายเตือนทันทีเลยค่ะว่าครอบครัวนี้อยู่ในภาวะวิกฤตความเดือดร้อนระดับสูงค่ะ
1: โอ้โหแจ้งเตือนอัตโนมัติเลย
2: ถูกต้องค่ะจากนั้นระบบจะจัดลำดับความสำคัญและแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมในพื้นที่นั้นๆลงพื้นที่เข้าไปเยี่ยมเยียนและนำความช่วยเหลือไปมอบให้ถึงหน้าบ้านทันทีเลยค่ะโดยที่คนพิการท่านนั้นยังไม่ได้เขียนคำร้องเลยสักแผ่นเดียวนะคะ
1: นี่มันสุดยอดมากเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะระบบสามารถมองเห็นวิกฤตการณ์ในชีวิตของประชาชนผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลและเข้าไปช้อนตัวพวกเขาไว้ได้ทันเวลาก่อนที่จะล้มลุกคลุกคลานนะคะ
1: ถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่น่าทึ่งมากเลยครับมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเทคโนโลยีไปเลยจากที่เคยมองว่าเทคโนโลยีมีไว้เพื่อสร้างความสะดวกสบายล้ำยุคให้กับคนทั่วไปแต่วันนี้มันกำลังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมืออุดช่องโหว่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างความเท่าเทียมให้กับคนพิการได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆครับ
2: ใช่ค่ะเป็นความหวังที่จับต้องได้เลยนะคะ
1: ถือเป็นความหวังครั้งใหญ่ของระบบสวัสดิการไทยเลยนะครับก่อนที่เราจะหมดเวลาในวันนี้อยากให้ช่วยสรุปประเด็นที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดสักนิดนึงครับ
2: ได้เลยค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราแกะรอยกันในวันนี้นะคะประเด็นแรกคือเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักเลยทั้งฝนตกหนักกระจายตัวและอากาศที่ร้อนจัดทะลุ36องศาเซลเซียสขอให้ผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
1: ครับผม
2: โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร

0: อันติดตามตรวจสอบและเป็นกำลังใจให้ภาครัฐผลักดันโครงการนี้จนสำเร็จหลุล่วงค่ะเพราะนี่คือโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่จะเป็นแสงสว่างในการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนได้อย่างยั่งยืนเลยล่ะค่ะ
1: ชัดเจนและครบถ้วนมากครับข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงภาพรวมของสิ่งที่จะเกิดขึ้นและ เตรียมตัวรับมือได้อย่างมั่นใจมากขึ้นจริงๆครับ
0: ใช่ค่ะ
1: และก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในวันนี้นะครับผมมีประเด็นทิ้งท้ายให้ทุกท่านลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูสักนิดนะครับ
0: ค่ะ
1: ในขณะที่เราคุ้นเคยกับการพึ่งพาระบบเรดาร์พยากรณ์อากาศเพื่อหลบหลีกพายุฝนทางธรรมชาติที่กำลังจะก่อตัววันนี้สังคมเรากำลังจะมีเทคโนโลยี AI ที่เปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับพายุทางสังคมครับคอยตรวจวัดระดับความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติน่าคิดนะครับว่าหากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับการพัฒนาและทำงานเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบรูปแบบการยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในอีก5ปีข้างหน้ามันจะรวดเร็วแม่นยำและมีมนุษยธรรมมากจนเราแทบต้องไม่ต้องเปล่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเลยหรือไม่เป็นคำถามแห่งอนาคตที่น่าติดตามดูคำตอบต่อไปจริงๆครับ
0: เป็นประเด็นที่น่าสนใจและชวนคิดต่อมากๆเลยค่ะ
1: และสำหรับผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับแม้ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการหรือกิจกรรมต่างๆของสมาคมทุกท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452ครับ
0: ค่ะ
1: หรือสามารถโทรมาได้ที่อีกหนึ่งหมายเลขครับ0816162399ทวนอีกครั้งนะครับ0816162399สามารถโทรมาสอบถามและพูดคุยกันได้เลยครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: ทุกวิกฤตการณ์ผู้พิการได้รับผลกระทบมากกว่าผู้อื่นเสมอร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้และมีงานทำเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกำหนดพิธีทอดผ้าป่าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 นจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-248-0555Line official @thaiblind email thaiblind.54@gmail.com
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอด กำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนน

โปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9:45 น.ครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับหยิบผลงานเพลงผู้ได้อวกาศนะครับเวอร์ชั่นต้นฉบับของอาจารย์จอยนะครับให้ท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นบทเพลงที่ความหมายที่ดีแล้วก็ไพเราะอีกหนึ่งบทเพลงนะครับก็ได้หยิบให้ท่านได้รับฟังกันรายการแสงสว่างในความมืดของเราออกอากาศสดทุกวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสันมณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTubeวิทยุมจร.นครราชสีมาแล้วก็เว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับก็ติดตามและฟังกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับมากันที่ข่าวของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราบ้างนะครับในระหว่างวันที่11-14 พฤษภาคม 2569ที่ผ่านมานะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาพร้อมด้วยบุคลากรองค์กรในเครือนะครับนำโดยท่านกิติประสิทธิ์เพ็งสงเนินกรรมการและเลขานุการท่านรัตนาเกษมศักดิ์รองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็นางสาวชนิยาให้ควรเท่าหน้าที่ครับได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อมผู้นำคนตาบอดสู่การทำหน้าที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนตาบอดในท้องถิ่นรุ่นที่2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหน้าโรงแรมเบสเวสเทิร์นรอยัลนะครับจังหวัดบุรีรัมย์การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะการทำงานเชิงนโยบายและบทบาทการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในระดับจังหวัดเพื่อให้ผู้นำคนตาบอดสามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันสิทธิในะครับการเข้าถึงบริการและการเข้าถึงคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ท่านสุบินเป็นคนโทษประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและท่านบุญเลิศกระโทกครับรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนนะครับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดด้วยนะครับการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนตาบอดเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสนะครับโดยก็ทางคณะกรรมการก็ได้ไปรับความรู้ตรงนี้ครับเพื่อพัฒนาการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาโดยโครงการนี้จัดขึ้นโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็หลากหลายโครงการนะครับก็หลากหลายกลุ่มเป้าหมายที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์ไปอย่างเช่นโครงการก่อนหน้านี้นะครับเป็นโครงการที่มีการอบรมกันในจังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปโครงการเดี๋ยวผมหาชื่อโครงการผมยังหาไม่เจอนะครับแต่ก็มีสมาชิกที่เรียกว่าสนใจลงชื่อกันมาก็น่าจะเกือบเต็มแล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้นะครับก็ยังลงชื่อกันไว้ได้นะครับแต่ผมหาชื่อโครงการไม่เจอเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์สำหรับคนตาบอดนะครับในโดยเน้นคนตาบอดรายใหม่นะครับที่ยังไม่เคยรับทราบสิทธิ์ต่างๆนะครับในการ
ไม่ว่าจะเป็นเข้าถึงด้านของการกู้เงินการประกอบอาชีพนะครับตามมาตราต่างๆมาตรา33มาตรา35อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สิทธิ์ต่างๆที่คนพิการเราควรจะได้ทราบนะครับก็ลองโทรสอบถามกันได้ที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับสอบถามเจ้าที่ได้หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399โครงการนี้ถ้าเกิดมีครอบครัวนะครับเป็นผู้ดูแลไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันไปได้1ท่านนะครับสำหรับโครงการที่จังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิ์ของคนพิการคนตาบอดของเราตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้ไปให้บริการเก็บเคสนะครับนวดฝ่าเท้าให้บริการนวดฝ่าเท้าฟรีที่เทศบาลตำบลหัวทะเลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับตั้งแต่เวลาช่วงเวลาประมาณ9 นาฬิกาเป็นต้นไปก็มีผู้ที่มารับบริการจำนวนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ให้คนตาบอดได้เป็นผู้ให้นะครับคืนสู่สังคมได้ใช้ความสามารถของตัวเองนะครับได้ไปให้บริการนวดฝ่าเท้ากับทุกท่านฟรีเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เราก็จะชะลอทยอยลงในแต่ละพื้นที่เรื่อยๆนะครับตามแต่ละโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เราจัดร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นโครงการคนตาบอดนวดการกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับตรงนี้ก็จัดขึ้นทุกวันที่12นะครับวันที่12มิถุนายนก็จะจัดขึ้นที่ใดนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีถ้าเมื่อได้รับข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับกิจกรรมของทางไม่ว่าจะเป็นสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมารวมไปถึงมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับตอนนี้ทางด้านมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเราก็ได้มีการส่งโครงการนะครับเพื่อให้คนตาบอดเราได้เข้าร่วมนะครับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการออมเงินและการลงทุนนะครับสำหรับคนตาบอดเราก็ได้มีการส่งโครงการไปที่ส่วนกลางแล้วก็ลุ้นกันนะครับว่าจะได้ภายในปีก็ประมาณ2569นี้หรือไม่นะครับหรือว่าหากยังไม่ได้ก็อาจจะต้องไปลุ้นในปีก็ประมาณ2570นะครับในปีหน้าแต่โครงการนี้เราเขียนไปคร่าวๆก็มีผู้เข้าร่วม200คนนะครับจากทั่วประเทศนอกจากจังหวัดนครราชสีมาแล้วเรายังเปิดโอกาสนะครับให้คนตาบอดต่างจังหวัดเข้าร่วมด้วยแต่ก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าถึงการอนุมัติจริงแล้วจะได้รับการอนุมัติมาผู้เข้าร่วมกี่คนนะครับถ้าเกิดได้รับการอนุมัติได้เราก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ทุกท่านที่รับฟังอยู่ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมนะครับก็สนับสนุนได้ในหลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะมาบริจาคด้วยตัวเองที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาทางฝั่งโรตัสหัวทะเลนะครับสักประมาณ1กิโลเมตรมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ขวามือนะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมครับสามารถนำไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับหรือว่าจะเป็นข้าวสารอาหารให้เครื่องอุปโภคบริโภคนะครับมาบริจาคได้ในทุกๆรูปแบบเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาบริจาคที่สมาคมก็โอนเงินมาบริจาคได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661 548 0050นะครับ661
5480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาไปที่โพสต์ปักหมุดนะครับหรือว่าถ้าเกิดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.nmab.or.th ก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมีตัวหมายเลขบัญชีพร้อมทั้ง QR Code นะครับตัว QR Code นี้ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายรวดเร็วปลอดภัยถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคผ่านทางหมายเลขบัญชีหรือว่าจะเป็นการโอนคะแนนนะครับจากหลากหลายบริการอย่างเช่นของ MyAS นะครับท่านใช้บริการในเครือของ AS ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเน็ตบ้านนะครับท่านจ่ายค่าบริการไปแล้วท่านจะได้รับคะแนนสะสมท่านสามารถนำคะแนนสะสมตรงนี้ครับมาบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับ4คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับบริจาคได้สูงสุดเดือนละ400คะแนนนะครับในแต่ละท่านก็เท่ากับ100บาทก็สามารถเข้าไปที่เมนูสแกนหรือว่าเมนูพอยต์เพย์นะครับแล้วก็นำมาสแกนกับ QR Code ตัวเดียวกันนี้ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับแล้วก็อีกหลากหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นบางจากพี่ MyKTC Micropo House นะครับก็ตัวนี้ก็สามารถนำคะแนนมาสแกนเพื่อบริจาคได้เช่นเดียวกันส่วนอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละบริษัทนะครับก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละบริษัทก็ลองสแกนบริจาคกันดูได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ044-353-452 044-353-452 แล้วก็081-616-2399 นะครับ081-616-2399แล้วก็จะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา LINE Official @nmabconnect นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลกันได้ในทุกๆช่องทางของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยนะครับจนนี้ได้เวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันจันทร์หน้านะครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไทยมาเลเซียจับมือแน่นถกพัฒนาชายแดนดันเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไปด้วยกันนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียครั้งที่118ในฐานะรองประธานณรัฐปีนังประเทศมาเลเซียการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียในด้านความมั่นคงการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศทั้งนี้ฝ่ายไทยได้นำเสนอความคืบหน้าด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างเท่าเทียมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งปัจจุบันได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีบรรยากาศการท่องเที่ยวที่คึกคักอีกครั้งขณะเดียวกันฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งความคืบหน้าการเปิดให้บริการเรือเฟอร์รี่เส้นทางกัวลาเปอร์ลิสไปยังท่าเรือตำมะลังจังหวัดสตูลเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศหลังหยุดให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการผลักดันความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สายด่วนศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์โทร1192รถหายแจ้งเบาะแสหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถสายด่วนศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์โทร1192

0: สมมุติว่าสุดสัปดาห์นี้พวกเราเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปตลาดนะครับซื้อของใช้จำเป็นไปสัก500บาทแต่ว่าควักเงินจ่ายจริงเนี่ยแค่200บาทแบบฟังดูเหมือนฝันใช่ไหมครับแต่นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงเลยครับควบคู่ไปกับสภาพอากาศที่กำลังจะเล่นตลกแบบว่าสาดน้ำเย็นจัดลงบนกระทะร้อนๆของประเทศไทยจนปั่นป่วนไปหมดยินดีต้อนรับผู้ที่ติดตามรับฟังทุกคนเข้าสู่ช่วง NMA Update ซึ่งเป็นการเจาะลึกข้อมูลภายใต้รายการแสงสว่างในความมืดครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน
0: วันนี้เรามีภารกิจนำข้อมูลสำคัญ2เรื่องใหญ่ๆเลยนะครับมาเคลียร์ให้เห็นกลไกเบื้องหลังทั้งเรื่องความปั่นป่วนของสภาพอากาศตั้งแต่วันศุกร์ที่8ถึงวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นี้แล้วก็เจาะลึกนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกับกระเป๋าสตางค์ของพวกเราโดยตรงอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับ
1: เป็น2เรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็สำคัญต่อการวางแผนชีวิตในช่วงนี้มากๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยครับเอาล่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันเริ่มที่ประการด่านแรกก่อนเลยสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเห็นบอกว่าความกดอากาศมันจะเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงกลไกเบื้องหลังเรื่องนี้มันทำงานยังไงครับทำไมจู่ๆถึงจะเกิดพายุฝนได้ในตอนที่อากาศบ้านเรากำลังร้อนจัดแบบนี
1: ้กลไกของมันอธิบายได้ด้วยหลักการพื้นฐานเลยค่ะคือต้องมองภาพแผนที่อากาศในสเกลระดับทวีปก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยมีมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ตัวลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะ
0: อ่าฮะ
1: ทีนี้ธรรมชาติของมวลอากาศเย็นเนี่ยคือมันมีความหนาแน่นสูงแล้วก็มีน้ำหนักมากใช่ไหมคะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนของเราในช่วงเวลานี้แบบสะสมความร้อนเอาไว้เต็มเปี่ยมเลยอากาศร้อนจัดมาก
0: ครับร้อนจนแทบจะละลายเลยครับช่วงนี้
1: ใช่ค่ะซึ่งอากาศร้อนเนี่ยมันจะเบาและลอยตัวสูงขึ้นประกอบกับมีลมใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาเติมตลอดเวลาพออากาศเย็นที่หนักกว่าเคลื่อนตัวลงมาปะทะมันก็จะทำหน้าที่เหมือนลิ่มเลยค่ะที่สอดเข้าไปงัดช้อนให้อากาศร้อนชื้นของบ้านเราเนี่ยลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนอย่างฉับพลันค่ะ
0: โหภาพในหัวที่ลอยขึ้นมาเลยคือมันเหมือนกับการที่เราตั้งกระทะเหล็กเปล่าๆทิ้งไว้บนเตาไฟจนร้อนระอุเลยนะครับ
1: อือฮึ
0: แล้วจู่ๆเราก็เอาน้ำเย็นจัดสาดลงไปในกระทะใบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ความเย็นมาดับความร้อนแต่มันคือความปั่นป่วนเสียงดันฉ่าน้ำเดือดพล่านกระเด็นไปทั่วการงัดกันของมวลอากาศสองขั้วนี้ก็คงสร้างความปั่นป่วนแบบเดียวกันบนท้องฟ้าใช่ไหมครับ
1: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะความปั่นป่วนที่ว่านั้นก็คือการก่อตัวของเมฆพายุฝนฟ้าคะนองในแนวดิ่งอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: อ่าฮะ
1: และพื้นที่ที่จะกลายเป็นการชนด่านหน้าของการปะทะกันในครั้งนี้ก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
0: ภาคอีสานของเรานี่เอง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าสภาพภูมิศาสตร์อยู่ใกล้ทิศทางลมจากจีนมากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงวันศุกร์ที่8แล้วก็วันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ภาคอีสานจะต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองครอบคลุมพื้นที่สูงถึงร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่เลยค่ะ
0: โอ้เกินครึ่งภาคเลยนะครับเนี่ยแล้วรูปแบบของฝนตกมันจะเป็นแค่แบบฝนตกปล่อยๆหรือว่ามาแบบจัดเต็มครับเพราะถ้าเป็นด่านหน้าปะทะมวลอากาศเย็นเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องของลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าครับ
1: มาแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะจะมีทั้งลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยพื้นที่ที่ต้องรับแรงกระแทกเนี่ยกินบริเวณกว้างมากเลยนะคะ
0: กว้างแค่ไหนครับ
1: ตั้งแต่จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงทางตอนบนไล่ยาวลงมาจนถึงตอนกลางและตอนล่างของภูมิภาคเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไล่รายชื่อจังหวัดให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันเลยนะคะ
0: ได้เลยครับ
1: ก็จะมีตั้งแต่เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสิน
0: ธุ์โหว่ากันเกือบครึ่งภาคแล้วนะครับเนี่ย
1: ยังค่ะยังมีอีกก็คือขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธร
0: อ่าฮะ
1: อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีค่ะแทบจะเรียกได้ว่าครอบคลุมทั่วทั้งภาคอีสานเลยค่ะ
0: เยอะมากจริงๆครับแทบจะทุกตารางนิ้วของภาคอีสานเลยแล้วเรื่องของอุณหภูมิล่ะครับฝนตกหนักขนาดนี้อากาศมันจะเย็นลงไหมครับ
1: ที่น่าสนใจแล้วก็ต้องระวังมากๆคือเรื่องของอุณหภูมิที่แกว่งตัวอย่างรุนแรงเนี่ยแหละค่ะในช่วงเช้าหรือช่วงที่มีฝนตกเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดจะร่วงลงไปอยู่ที่ประมาณ 22-26 องศาเซลเซียสค่ะ
0: ก็ถือว่าเย็นสบายเลยนะครับนั่น
1: ใช่ค่ะ แต่พอตกบ่ายหรือช่วงที่เมฆเริ่มจางอุณหภูมิสูงสุดจะดีดกลับพุ่งขึ้นไปถึง 33-37 องศาเซลเซียสเลยค่ะ
0: โอ้โหการแกว่งตัวของอุณหภูมิระดับ10กว่าองศาภายในวันเดียวนี่ร่างกายมนุษย์ปรับตัวตามไม่ทันง่ายๆแน่นอนเลยนะครับภูมิคุ้มกันตกเอาง่ายๆเลยนะครับแบบนี้
1: ใช่ค่ะต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีเลยค่ะ
0: แล้วสำหรับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานล่ะครับลมกระโชกแรงช่วงเปลี่ยนฤดูแบบนี้มันอันตรายแค่ไหนครับ
1: อันตรายมากค่ะลมกระโชกแรงที่เกิดจากพายุฤดูร้อนแบบนี้เนี่ยมีพละกำลังมหาศาลเลยนะคะสามารถหักโค่นกิ่งไม้ใหญ่หรือว่าพัดเอาหลังคาโรงเรือนปลิวได้สบายๆเลย
0: น่ากลัวมาก
1: ให้แน่นหนาเลยค่ะและที่สำคัญคือต้องเตรียมหาที่บังแดดบังฝนที่แข็งแรงกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะ
0: ครับเรื่องสัตว์เลี้ยงนี่สำคัญเลย
1: ส่วนคนทั่วไปก็ต้องงดกิจกรรมในที่โล่งแจ้งค่ะหรือการไปหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะ
0: ได้ครับแล้วสถานการณ์ความปั่นป่วนที่ภาคอีสานเนี่ยมันจะลากยาวไปถึงเมื่อไหร่ครับพ้นสุดสัปดาห์นี้ไปอากาศจะกลับมานิ่งเหมือนเดิมไหมครับ
1: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือพอเข้าสู่วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมสถานการณ์ในภาคอีสานจะเริ่มคลี่คลายลงค่ะ
0: ค่อยยังชั่วหน่อยครับ
1: กลไกก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมานั้นเริ่มหมดกำลังลงค่ะทำให้การปะทะมันลดความรุนแรงลงพื้นที่ฝนตกจะหดตัวลงเหลือเพียงร้อยละ10-20ของพื้นที่เท่านั้นเองค่ะ
0: อ๋อลดลงไปเยอะเลย
1: แต่เมื่อความเย็นถอยอากาศร้อนก็จะกลับมาครอบครองพื้นที่ตามเดิมนะคะอุณหภูมิสูงสุดในวันอาทิตย์จะยังคงแต่ระดับ 31-36 องศาเซลเซียสค่ะ
0: ทีนี้เราเจาะลึกภาคอีสานซึ่งเป็นด่านหน้ากันไปแล้วถ้าภาคอีสานเป็นกันชนบานแรกพื้นที่ที่อยู่หลังกันชนอย่างภูมิภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับเพราะลักษณะภูมิประเทศของแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันการรับมือกับปรากฏการณ์กระทะร้อนสาดน้ำเย็นรอบนี้คงมีบริบทที่ต่างกันออกไปนะครับ
1: ถูกต้องค่ะภูมิภาคอื่นก็ได้รับอิทธิพลจากความชื้นแล้วก็การกระเพื่อมของมวลอากาศเช่นกันค่ะไปดูที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางกันก่อนซึ่งตรงนี้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ในช่วงวันที่8และ9พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีลมกระโชกแรงเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ภาคเหนือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยคือเรื่องของลูกเห็บค่ะ
0: เดี๋ยวฮะลูกเห็บตกในหน้าร้อนที่อุณหภูมิเกือบ40องศาเนี่ยนะครับกลไกมันคืออะไรครับทำไมน้ำแข็งถึงตกลงมาในวันที่อากาศร้อนจัดแบบนี้ได
1: ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะกลไกก็คือกระแสลมตีขึ้นในก้อนเมฆหรือที่เราเรียกว่า updraft ในเมฆพายุฟ้าคะนองเนี่ยมันรุนแรงมากค่ะพออากาศร้อนชื้นถูกงัดให้ลอยตัวขึ้นไปในแนวตั้งอย่างรวดเร็วมันพัดเอาหยดน้ำขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงมากๆซึ่งบนนั้นมีอุณหภูมิติดลบค่ะ
0: อ๋อพอขึ้นไปเจอความเย็นจัด
1: ใช่ค่ะหยดน้ำพวกนั้นก็เลยแข็งตัวกลายเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วก็ถูกลมพัดวนขึ้นลงในก้อนเมฆสะสมความหนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันหนักเกินกว่าที่กระแสลมจะพยงไว้ได้มันถึงตกลงมาเป็นลูกเห็บค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งในช่วงนี้อุณหภูมิสูงสุดในภาคเหนือและภาคกลางอาจพุ่งทะลุไปถึง 38-39 องศาเซลเซียสเลยการเกิดพายุลูกเห็บจึงเป็นไปได้สูงมากค่ะแต่พอถึงวันที่10พฤษภาคมฝนก็จะลดลงนะคะภาคเหนือเหลือร้อยละ 20-40 ส่วนภาคกลางรวมกทม.จะเหลือแค่ร้อยละ 20-30 ค่ะ
0: ฟังดูน่ากลัวทีเดียวครับสำหรับบ้านเรือนและผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วทางภาคตะวันออกกับภาคใต้ล่ะครับปกติภาคใต้มักจะมีระบบสภาพอากาศที่แยกตัวออกไปจากภูมิภาคอื่นๆอยู่แล้ว
1: สำหรับภาคตะวันออกเนี่ยจะรับลมที่หอบความชื้นจากทะเลมาเต็มๆค่ะจะมีฝนฟ้าร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนคลื่นลมในทะเลสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีพายุฝนคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรค่ะและสำหรับภาคใต้ในช่วงนี้ต้องขีดเส้นใต้เรื่องปริมาณน้ำฝนสะสมเลยค่ะเพราะมีลมตะวันออกพัดปกคลุมค่อนข้างแรงส่งผลให้ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันจะมีฝนตกต่อเนื่องร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ยาวตลอดช่วงวันที่ 8-10 พฤษภาคมนี้เลยค่ะ
0: ตกต่อเนื่อง3วันติดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยค่ะตรงนี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
0: โอ้พอฟังภาพรวมสภาพอากาศทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเห็นภาพการชะงักงันเลยนะครับคือสุดสัปดาห์นี้ฝนตกหนักลมแรงลูกเห็บตก คนก็คงไม่ออกไปไหนกันใช่ไหมครับ
1: อือฮึแน่นอนค่ะ
0: พ่อค้าแม่ค้าตลาดลกเก๋นร้านอาหารริมทางก็ขาดรายได้ซึ่งนี่แหละครับคือจุดสลบของเศรษฐกิจฐานรากที่กำลังเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงอยู่แล้วมันพาเรามาสู่ประเด็นที่สองครับมาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆซึ่งก็คือนโยบายทางเศรษฐกิจล่าสุดรัฐบาลเตรียมกู้เงินถึง400,000 ล้านบาทเพื่อคลอดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสหรือชื่อเดิมที่พวกเราคุ้นเคยกันก็คือคนละครึ่งพลัสโครงการนี้มีกลไกยังไงครับถึงจะมาช่วยพยุงปากท้องในวันที่เศรษฐกิจซบเซาแบบนี้
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงเลยค่ะโครงสร้างหลักก็คือรัฐบาลจะช่วยแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะ
0: ครับ
1: แต่จุดที่เปลี่ยนไปและน่าสนใจมากคือสัดส่วนค่ะรอบนี้กำหนดไว้ที่รัฐช่วยจ่าย 60% และประชาชนผู้รับสิทธิ์ร่วมจ่ายเพียง 40% ค่ะ
0: เดี๋ยวฮะ60ต่อ40รีบน่าสังเกตมากเลยนะครับเพราะปกติเราคุ้นเคยกับคำว่าคนละครึ่งคือ50ต่อ50การที่รัฐยอมถอยมาอุ้มภาระเพิ่มเป็น 60% เนี่ยมาสะท้อนว่ารัฐประเมินแล้วใช่ไหมครับว่ากำลังซื้อของประชาชนตอนนี้วิกฤตกว่ารอบก่อนๆจนแบบถ้าให้จ่ายครึ่งหนึ่งก็อาจจะไม่มีกำลังพอ
1: เป็นการวิเคราะห์ที่ขาดมากค่ะการปรับสัดส่วนเป็น60ต่อ40สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงค่ะรัฐบาลออกแบบนโยบายนี้เพื่อพยุงผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยแรงงานอิสระที่ไม่มีรายได้ประจำรวมถึงคนตาบอดและคนพิการด้วยค่ะกลุ่มคนเหล่านี้คือผู้ที่สายป่านสั้นที่สุดและรับแรงกระแทกจากค่าครองชีพหนักที่สุดเลยการลดภาระให้เหลือเพียง 40% จะช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเป็นการต่อลมหายใจที่ตรงจุดมากๆค่ะสมมติซื้อของ100บาทรัฐออกให้60บาทเราควักกระเป๋าตัวเองแค่40บาทเท่านั้นเองค่ะวงเงินรวมที่ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับตลอดโครงการคือ 4,000 บาทค่ะ
0: และการจ่ายเงินล่ะครับ 4,000 บาทนี่คือโอนเข้ามาให้ใช้รวดเดียวจบเลยหรือเปล่าครับทำไมผมรู้สึกว่าถ้าโอนมารวดเดียว 4,000 บาทเนี่ยคนน่าจะชอบมากกว่านะครับ
1: ไม่ใช่การโอนรวดเดียวค่ะรัฐจะแบ่งจ่ายให้เป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนเต็มค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายน2569เลย
0: อ้าวทำไมถึงต้องแบ่งจ่ายล่ะครับ
1: สาเหตุที่ต้องใช้วิธีทยอยจ่ายก็เพราะว่าหากอัดฉีดเม็ดเงิน 4,000 บาทต่อคนเข้าไปในระบบพร้อมกันทีเดียวสิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีคือภาวะเงินเฟ้อพุ่งทะยานค่ะพ่อค้าแม่ค้าอาจจะฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะเห็นว่าคนมีเงินก้อนใหญ่ในมือใช่ไหมคะ
0: อ๋อพอทุกคนมีเงินพร้อมกันของก็แพงขึ้นทันที
1: ใช่เลยค่ะการทยอยจ่ายเดือนละ1,000 บาทเนี่ยเป็นการรักษาระดับการบริโภคให้สม่ำเสมอประคองตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เดินหน้าอย่างมีเสถียรภาพตลอดทั้งไตรมาสที่2และไตรมาสที่3ค่ะ
0: อ๋อเข้าใจเลยครับคือถ้าจ่ายรวดเดียวมันจะเหมือนพลุแตกสว่างวาบเดียวแล้วก็มืดสนิทแถมของแพงขึ้นด้วยแต่ทยอยจ่ายมันเหมือนการหยอดน้ำเกลือให้ร่างกายฟื้นฟูต่อเนื่องแล้วในมุมของเศรษฐกิจภาพรวมล่ะครับเงินที่รัฐลงไป 60% มันจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับชาติได้ยังไงครับในเมื่อมันเป็นแค่การซื้อข้าวแกงซื้อสบู่ยาสีฟัน
1: ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่หรือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะมันคือการสร้างตัวทวีคูณทางการเงินหรือที่เราเรียกว่า multiplier effect ค่ะ
0: มันทำงานยังไงครับ
1: ลองนึกภาพเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในสระน้ำนิ่งๆนะคะวงน้ำที่กระเพื่อมออกไปนั่นแหละค่ะคือการหมุนเวียนวงแรกคือประชาชนตัดสินใจเอาเงินออมที่หยุดนิ่งในกระเป๋าตัวเอง40บาทมารวมกับเงินรัฐ60บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยว วงที่2แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวได้เงิน100บาทนั้นไปก็เอาไปซื้อหมูซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวต่
0: อ
1: วงที่3พ่อค้าหมูก็เอาเงินไปจ่ายค่าอาหารสัตว์วงการกระเพื่อมนี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากเงินก้อนแรกเพียงร้อยเดียวค่ะนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการพยุงเศรษฐกิจฐานรากค่ะ
0: โอ้โหที่เห็นภาพชัดเจนมากครับแล้วสรุปว่าทั้งหมดนี้มีความหมายว่ายังไงกับพวกเราในทางปฏิบัติครับนโยบายจะหรูหราแค่ไหนกลไกกระเพื่อมจะดีแค่ไหนมันก็ไม่มีความหมายเลยถ้าพวกเราไม่รู้วิธีการเข้าถึงสิทธินั้นมาถอดรหัสวิธีการรับสิทธิ์กันดีกว่าครับ
1: ยินดีเลยค่ะ
0: สิ่งที่หลายคนตั้งคำถามแล้วก็แอบขัดใจนิดๆคือถ้าเรามีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่ในมือถือแล้วจากโครงการก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมเราถึงแค่นั่งรอให้เงิน 1,000 บาทเด้งเข้ามาในเดือนมิถุนายนไม่ได้ทำไมถึงต้องวุ่นวายลงทะเบียนใหม่ครับ
1: เป็นความอึดอัดใจที่เข้าใจได้ค่ะแต่เหตุผลที่รัฐบาลบังคับให้ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2569นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ใหม่หรือคนที่เคยมีแอปแล้วก็เพื่อทำความสะอาดฐานข้อมูลค่ะ
0: ทำความสะอาดยังไงครับ
1: ลองคิดดูนะคะว่าตั้งแต่โครงการรอบที่แล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปเท่าไหร่มีคนที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือมีเยาวชนที่ทุ่งอายุครบ18ปีบริบูรณ์เข้ามาในระบบใหม่เท่าไหร
0: ่อ๋อจริงด้วยครับข้อมูลมันเปลี่ยนไปเยอะมาก
1: ใช่ค่ะการให้ทุกคนกดรับสิทธิ์ใหม่คือการอัปเดตฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุดป้องกันการสวมสิทธิ์แล้วก็ป้องกันงบประมาณรั่วไหลไปยังบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะ
0: ฟังดูมีเหตุผลครับคือกวาดล้างข้อมูลเก่าที่ตายไปแล้วออกให้หมดงั้นสำหรับผู้ใช้งานเดิมขั้นตอนการยืนยันตัวตนใหม่ต้องทำยังไงบ้างครับต้องถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนใหม่ทั้งหมดเลยไหม
1: สำหรับผู้ใช้งานเดิมที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วขั้นตอนไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นค่ะเพียงแค่ต้องเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันในมือถือให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นเข้าไปที่เมนู G Wallet จะพบแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะ
0: ครับแล้วกดรับได้เลยไหมครับ
1: สิ่งที่ต้องทำคือเข้าไปอ่านเงื่อนไขและกดปุ่มกดยืนยันรับสิทธิ์เท่านั้นเองค่ะระบบจะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่เคยยืนยันตัวตนไว้แล้วมาประมวลผลให้เลย
0: ถือว่าสะดวกเลยทีเดียวครับสำหรับคนเก่าแล้วสำหรับผู้ใช้งานใหม่ล่ะครับคนที่เพิ่งอายุครบ18ปีสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนพร้อมแล้วต้องเริ่มต้นแบบไหนครับ
1: สำหรับผู้ใช้งานใหม่ต้องเริ่มตั้งแต่การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาติดตั้งเลยค่ะจากนั้นลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลส่วนตัวถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนและสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนตามมาตรฐานความปลอดภัยของธนาคารค่ะเมื่อเปิดใช้งาน G Wallet ได้สำเร็จก็สามารถเข้ามากดรับสิทธิ์ในแบนเนอร์โครงการได้เลยค่ะโดยทุกคนทั้งผู้ใช้เดิมและผู้ใช้ใหม่เมื่อได้สิทธิ์แล้วจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะ
0: ครับผม
1: และอย่าลืมนะคะว่าการจะสแกนจ่ายเงินได้ต้องเติมเงินในส่วน 40% ของเราเข้าไปใน G Wallet ก่อนเสมอนะคะนอกจากนี้ภาครัฐยังเตรียมเดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ควบคู่กันไปเพื่อให้ตาข่ายรองรับทางสังคมแข็งแรงครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
2: เรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมรับมือทั้งสภาพอากาศที่กำลังจะปั่นป่วนจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันสุดขั้วแล้วก็พายุเศรษฐกิจที่ยังคงต้องหาทางกระตุ้นกันต่อไปนะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนิดนะคะนโยบายที่ผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยมันทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้พวกเราคิดต่อนะคะ
2: คำถามอะไรครับ
1: ว่าการที่รูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันกลายมาเป็นเครื่องมือหลักในการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างถาวรแบบนี้ในอนาคตโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินการจับจ่ายและรูปแบบการออมในระยะยาวของพวกเราไปในทิศทางไหนบ้างเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนต้องจับตามองค่ะ
0: เป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากๆครับพอดคาสต์นี้อยู่ในช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09:00 นจันทร์ถึง 10:00 นผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่ฉันติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อธิบดีกรมบังคับคดีเปิดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้ที่จังหวัดปัตตานีช่วยลูกหนี้แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนในพื้นที่ที่โรงแรมปาร์คอินทาวจังหวัดปัตตานีนายเสกสรรสุขแสงอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้คำปรึกษาทางกฎหมายภายใต้โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนด้านหนี้สินและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการนี้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมตัวแทนจากสถาบันการเงิน8แห่งและประชาชนลูกหนี้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเปิดให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ก่อนฟ้องคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาได้เจรจาหรือผ่อนผันชำระหนี้กับสถาบันการเงินด้วยความสมานฉันท์ส่งผลให้ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีต่อศาลไม่ถูกบังคับคดีงดการบังคับหรืองดการขายท่อตลาดไว้ในระหว่างการบังคับคดีโดยนำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอธิบดีกรมบังคับคดีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้มีลูกหนี้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า400รายรวมมูลค่าหนี้กว่า400ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซาและอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการให้โอกาสลูกหนี้ที่เจรจาสำเร็จจะได้รับสิทธิประโยชน์สำคัญคือการงดการยึดทรัพย์หรือชะลอการขายทอดตลาดออกไป 3-6 เดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันนอกจากนี้ยังมีการพิจารณางดหรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้สอดคล้องกับกำลังทรัพย์จริงโดยกรมบังคับคดีคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ลูกหนี้มีขวัญกำลังใจในการกลับมาใช้ชีวิตและประกอบธุรกิจได้อีกครั้งซึ่งจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้และภาพรวมของประเทศในระยะยาว
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษากันที่เมืองพัทยาครับคุณผู้ชมครับมาพัทยามีสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือการแสดงคาบาเร่โชว์ครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาชมการแสดงที่ถือว่าเป็นการแสดงคาบาเร่โชว์ระดับโลกที่มีทั้งดนตรีการเต้นฉากระบบแสงสีเสียงและเวทีที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้การแสดงคาบาเร่โชว์ในรอบนี้ก็ปิดฉากลงแล้วครับสวยงามประทับใจจริงๆครับถ้าพูดถึงคำว่าปิดฉากนอกจากจะหมายถึงปิดฉากการแสดงแล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นอีกคนทั่วไปเขาคิดว่าหมายถึงอะไรเราไปฟังกันครับ
7: ก็เหมือนแบบละครสิ้นสุดลงแล้วก็เสร็จฉากหนึ่งไปฉากหนึ่งอะไรอย่าง
8: ไม่ทราบเหมือนกันครับ
9: คือจบการแสดงอะไรประมาณนั้นครับ
10: ถึงว่าจบครับจบ
11: หมายถึงว่ามันจบลงแล้ว
12: แสดงละครเวทีและทำอะไรเสร็จก็ปิดฉาก
13: ก็จะเลิกต่อยมวยแล้ว
14: ก็เป็นเหมือนกับเป็นตอนสุดท้ายแล้วของฉากที่แบบจบแล้วก็แบบปิดลงไปอย่างเงี้ย
15: เรื่องราวที่จบลงไปแล้วค่ะ
1: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าปิดฉากหมายถึงเลิกหยุดยุติเช่นเรื่องนี้ปิดฉากแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญครบรอบ55ปีวันคล้ายวันก่อตั้งมุ่งมั่นที่จะเป็นพื้นที่แห่งความจริงและเป็นช่องทางสื่อสารที่ประชาชนไว้วางใจได้ในทุกวิกฤตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งวันที่14พฤษภาคม2569ซึ่งปีนี้ครบรอบ55ปีโดยนางนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายและพระอินทร์เป่าสังภายในบริเวณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองและจัดพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระครูอดุลอินทวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานฝ่ายคารวาสผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตลอดระยะเวลา55ปีที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสวทชเชียงใหม่ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ของการเป็นสื่อรัฐที่เชื่อถือได้และเป็นช่องทางสื่อสารที่พี่น้องประชาชนสามารถไว้วางใจได้ในทุกวิกฤตสวทชเชียงใหม่จะไม่หยุดพัฒนาทั้งเทคโนโลยีการกระจายเสียงและการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เพื่อให้สมกับความไว้วางใจให้เราเป็นสถานีวิทยุที่อยู่เคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ผลิตรายการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลรวมถึงสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยออกอากาศผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงทั้ง4คลื่นความถี่ได้แก่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz และ AM 1476 kHz และเพิ่มความหลากหลายในช่องทางการรับฟังให้ผู้ฟังสามารถรับฟังวิทยุในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นด้วยการใช้หลักออนไลน์ออนแอร์และออนคลาวด์ซึ่งได้ปรับกลยุทธ์โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook LINE และ TikTok เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store
8: และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: หนูหนูหนูช่วยดูชุดให้พี่หน่อยสิดีไหม
1: ก็งั้นงั้นนะคะเพราะว่าหนูเห็นพี่ทินแต่งชุดแบบนี้จนเคยชินแล้วค่ะ
0: เหรองั้นรอเดี๋ยวแล้วตัวนี้ดีไหม
1: พี่ทินลองชุดนวลชุดนี้มาให้หนูดูพี่ทินจะไปไหนคะเนี่ย
2: อ้าวพี่ก็มีลูกค้ามาจากต่างประเทศที่จะคุยชิ้นงานชิ้นใหม่ไงมูลค่าสูงด้วยนะพี่ก็อยากจะดูดีหน่อยไงดีไหม
1: หนูว่าสีกรมท่าที่พี่ทินใส่อยู่นี่ก็ดูเรียบร้อยแล้วก็เป็นทางการดีนะคะ
0: สีกรมท่าอ๋อนี่เขาเรียกสีกรมท่าเหรอพี่เข้าใจว่าเป็นสีน้ำเงินมาตลอดเลยนะ
3: ที่เรียกสีน้ำเงินดังกล่าวว่าสีกรมท่าเนื่องจากสีดังกล่าวเป็นสีเครื่องแต่งกายของพนักงานกรมท่าในสมัยรัตนโกสินทร์กรมท่าเป็นชื่อส่วนราชการซึ่งอยู่ในสังกัดกรมพระคลังมีหน้าที่เกี่ยวกับการทูตการต่างประเทศและปกครองเมืองท่าในสมัยโบราณมีกรมท่าซ้ายและกรมท่าขวากรมท่าซ้ายมีหน้าที่ดูแลการค้าและความสัมพันธ์กับชาวจีนญี่ปุ่นกรมท่าขวามีหน้าที่ดูแลการค้าและความสัมพันธ์กับชาวอินเดียเปอร์เซียอาหรับและชาวตะวันตก
0: ตกลงพี่ใส่สีกรมท่าชุดนี้แหละแล้วพรุ่งนี้พี่ไปเจอลูกค้าพี่ก็จะไปบอกเขาว่าทำไมพี่ถึงเลือกสีกรมท่าชุดนี้เขาจะได้เข้าใจว่าขนาดเลือกเสื้อผ้ายังเล่าละเอียดขนาดนี้เลยแสดงว่าคนคนนี้ต้องทำงานละเอียดแน่นอนเป็นงานดูดีไหม
1: เยี่ยมมากเลยค่ะพี่ทีมหนูก็ขออวยพรให้พี่ทีมประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีในการคุยงานครั้งนี้นะคะ
0: ขอบใจจ้ะตกลงชุดนี้นะเท่ไหมพอได้ไหมพอได้นะพอได้นะ
1: เท่มากๆ
0: ขอบใจจ้ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นราธิวาสเดินหน้า AI Education สอปตอผนึกภาคีเครือข่ายสร้างห้องเรียนอัจฉริยะยกระดับเยาวชนชายแดนใต้สู่ศตวรรษที่21นายปิยสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลิกโฉมการเรียนรู้ยกระดับการอ่านและคิดวิเคราะห์ของเยาวชนด้วยพลังแห่ง AI ณโรงแรม Imperial จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและฐานรากตลอดจนส่วนราชการหน่วยงานการศึกษาคณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเลขาธิการสปต.กล่าวว่าการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการศึกษาจะช่วยวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลทำให้การจัดการเรียนการสอนมีความแม่นยำตรงกับความสามารถและความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ทั้งนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาและข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาโครงการดังกล่าวจึงมุ่งเสริมสร้างทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการประยุกต์ใช้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะครูในการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์และการใช้แพลตฟอร์มนักเรียนเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดนราธิวาสโดยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาภาครัฐภาควิชาการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการใช้เทคโนโลยี Capri Barian ในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนความฉลาดรู้ด้านการอ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในสถานศึกษาโดยมี AI หนุนเสริมพร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมมือในการยกระดับการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด 15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับผมพุฒชงโยธาพิทักษ์ครับสายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมนั้นไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับและวันนี้ครับสายตรวจภาษาจะนำเสนอคำที่มักจะเขียนกันผิดและคำนั้นเขียนอย่างไรอ่านอย่างไรและมีความหมายอย่างไรแต่ก่อนอื่นขอไปไหว้พระก่อนนะครับ

0: ศาลาอเนกประสงค์ดูแปลกๆนะครับคุณผู้ชมคิดว่าคำนี้เขียนแบบนี้หรือเปล่าครับ
1: อ่างสระเอนนอหนูกอไก่กอปลารอเรือสระอ่างสอเสืององูคองควายกะไร
0: ตัวนี้ครับ
2: อเนกประสงค์เขียนแบบคำน
3: ี้อ่ะมันต้องอ่างมาก่อนนะมันลดรูป
4: อันนี้คืออ
5: ่างตั้งใจครับ
3: น่าจะโ
6: อ้คิดว่าแน่ใจค่ะ
2: สระเออ่างนอหนูกอไก่กอปลารอเรือสระอ่ะสอเสืององูคอควายกะไร
0: คำว่าอเนกประสงค์สะกดอย่างนี้นะครับออ่างสระเอนอหนูกอไก่ปอปลารอเรือสระอะสอเสืององูคอควายกะรันครับอเนกประสงค์เป็นคำวิเศษหมายถึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแล้วแต่ความต้องการครับรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
7: คือพี่คิดว่าคนที่เป็นจิตเภทที่ป่วยโรคจิตเภทต้องกินยาตลอดชีวิตอะค่ะเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองมีวินัยในการใช้ชีวิตอย่างเช่นพี่ก็ต้องให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนในการที่แบบมีเวลาในการทำงานอดิเรกหรือว่าแบบกินยาต้องตรงเวลาเป๊ะๆมีเวลาออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยเราช่วยป้องกัน
8: มันเหมือนเป็นการปรับบาลานซ์เข้าสู่ชีวิตถูกไหมครับว่าเราจะต้องให้เวลากับมันเราต้องกินยาเราต้องพักผ่อน
7: ใช่ต้องมีบาลานซ์ชีวิตต้องมีบาลานซ์สำหรับผู้ป่วยจิตเวช
8: หมายถึงว่าสิ่งนี้เราต้องสร้างด้วยตัวเอง
7: ใช่พี่คิดว่าอย่างนั้นสำหรับพี่และพี่ก็คิดว่ามันจำเป็นสำหรับผู้ป่วยจิตเวชทุกคนเพื่อที่จะให้มีสุขภาวะไปถึงอยู่กับโรคได้อย่างไม่เสี่ยงน้อยที่สุดที่จะแบบไปต้องมีอาการเบรกดาวน์หรือว่าแบบสติหลุดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ย
8: พี่รู้ได้ไงว่าต้องรักษาบาลานซ์หมายถึงว่าแบบก่อนนั้นมันเราไม่รู้เหรอหรือมีคนบอกเราไหมหรือใครเป็นคนที่บอกเราเรื่องนี้ว่าแบบเราต้องดูแลตัวเองนะ
7: คือพี่มีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งค่ะเขาบอกพี่ว่าถ้าเกิดว่าดูแลเรื่องการกินนอนออกกำลังกายมีวินัยมันก็จะไม่กลับไปหลุมเดิมเขาบอกเนี้ยซึ่งมีจริงๆพี่มาคุยกับเขาอีกทีนึงเขาบอกว่ามีอีกสองอย่างคือเรื่องของอารมณ์กับการทำงานบ้านแต่พี่ไม่ได้ทำสองอันนี้พี่อยากกินนอนออกกำลังกายเขาบอกว่าให้ทำงานบ้านอย่างละเมียดละไมเขาบอกเงี้ยแต่พี่ไม่ได้ทำอันนี้พี่ก็อาจจะไม่พี่บอกว่าจำเป็นสำหรับผู้ป่วยจิตเวชแต่จริงๆพี่อาจจะพูดผิดไปเนาะมันหมายถึงว่าพี่มันสำหรับพี่ก็สำหรับคนอื่นพี่ก็คือพี่คิดจากตัวพี่อ่ะคือแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอาจจะแตกต่างก็ได้เน
8: า
7: ะ
8: มีสิ่งที่คนอื่นเข้าใจผิดไหมครับเกี่ยวกับโรคคนพิการทางจิตสังคม
7: ก็หลายคนจะคิดว่ามันเป็นเขาเป็นอันตรายเนาะใช่หรือว่าอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนแบบไม่รู้เรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยอันนี้ที่พี่คิดนะแต่ว่าที่อันตรายเนี่ยน่าจะมาเป็นอันหนึ่งมันไม่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันตรายพี่คิดว่าข่าวอะไรเงี้ยมันนำเสนอเหตุการณ์ที่แบบบอกว่าคนนี้ป่วยแล้วคนนี้ทำไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องแบบนั้นอยู่มาเรื่อยๆมาสมมติมีเท่านี้ใช่ไหมคนมีแค่นี้ที่ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้น
8: ทีนี้กลับมาถึงเรื่องเมื่อกี้นะที่เราคุยกันว่ามันมีเว็บขึ้นเว็บลงหรืออะไรอย่างนี้เรากำลังจะพูดถึง recovery หรือการพยายามกลับเข้ามาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนี่อย่างของพี่เองกลับมาใช้ชีวิตเราจะนิยามคำว่ากลับมาใช้ชีวิตยังไงดีครับหมายถึงว่าสำหรับพี่นี
7: ่ก่อนหน้านี้พี่ทำงานแบบฟรีแลนซ์อะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใช่ป่ะแล้วแบบพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันอยู่ในมุมแคบๆของเราอะแล้วพอเราได้ทำงานในองค์กรอะพี่ก็รู้สึกอันนี้เป็นการกลับมาใช้ชีวิตของพี
8: ่คือการได้กลับมาทำงาน
7: ใช่การได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรใช่คือเหมือนกับว่าพี่เล่าให้ฟังพี่เรียนม.4 3รอบนะม.4 3รอบแล้วก็ปริญญาตรี7ปีพี่จบออกมาตอนอายุ27พ่อก็บอกเออเนี่ยจบออกมาก็มาสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่บ้านสิเขาก็คิดว่าเนี่ยเป็นอาการแบบป้องกันความเสี่ยงที่เราจะป่วยเหมือนปิดกั้นความเสี่ยงไม่ให้เราป่วยเหมือนสอนภาษาอังกฤษมันก็แบบไม่ได้เจอคนเราจะไปเจอกับสังคมข้างนอกที่ซับซ้อนได้ไหมอะไรเงี้ยก็ อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยสอนให้สอนภาษาอังกฤษอยู่บ้านเราก็หมายถึงว่าเราก็สอนข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาชีพหลักๆสอนภาษาอังกฤษพี่ก็ทำเหมือนแหละก็ทำมาประมาณ7ปีแล้วถามว่าตอนนั้นมันไม่โอเคไหมมันก็ไม่ใช่ไม่โอเคแต่พี่รู้สึกมันอยู่ในมุมของเรามุมแคบๆแบบและแบบพอได้มาทำงานในองค์กรน่ะมันก็เปิดโลกกว้างได้เจอคนได้ทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างตอนที่พี่อยู่ที่ลิฟวิ่งอะค่ะอยู่สัตว์ดีเนาะก็ได้ฟื้นฟูด้วยได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตเวชได้เรียนรู้ศิลปะบำบัดได้ทำเบเกอรี่แล้วก็ทำงานไปด้วยกันด้วยอะทำงานที่ลิฟวิ่งอะเขาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยแล้วก็ทำงานลิฟวิ่งเสร็จก็มาอยู่ UNDP Thailand ทำอยู่10เดือนก็รู้สึกได้เรียนรู้เนาะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ตอนนี้อยู่ไทย PBS World
8: ความพิการทางจิตสังคมมันไม่ได้หายได้แบบนั้นถูกไหมถ้าพี่อธิบายว่าเราต้องกินยาไปตลอดชีวิตนั่นแหละเพราะว่าเราต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิต
7: ใช่แต่ไม่หาย
8: แต่คนอื่นที่ไม่ได้พิการอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนี้เนาะว่ามันหายแบบนั้นไม่ได้มันกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
7: พี่คิดว่าผู้คนพิการทางจิตสังคมก็สามารถทำงานได้แล้วก็แต่ว่าต้องดูแลตัวเองไปด้วยอะค่ะดูแลตัวเองให้ดีแล้วกินยาแล้วก็ดูแลสุขภาวะตัวเองสิ่งที่คนรอบข้างหรือสังคมต้องปรับความเข้าใจก็อย่างเช่นนายจ้างเนาะที่ทำงานเขาอาจก็อยากให้นายจ้างแบบพิจารณาผู้ป่วยจิตคนพิการจิตสังคมอะค่ะให้เข้ากันทำงานคือเขาอาจจะคิดว่าเข้าไปอาจจะก่อความวุ่นวายไหมอะไรอย่างนี้เขาก็เลยไม่รับหรือเปล่าแต่จริงแล้วผู้คนพิการจิตสังคมก็มีศักยภาพได้ถ้าเกิดเขาได้รับการพัฒนาศักยภาพถ้าเขาประกาศรับคนพิการใช่ไหม
8: คร
7: ับ คนพิการประเภทเนี้ยจะไม่ได้รับมันจะไม่ระบุว่าระดับคนพิการจิตสังคมเหมือนว่ารับทุกประเภทแต่ไม่รับพิการจิตสังคมเนี่ยค่ะเขาก็คือไม่ระบุพิการจิตสังคมประเภท4เขาก็อาจจะคิดว่าเราคนพิการจิตสังคมอาจจะไปก่อความวุ่นวายหรืออย่างนี้หรือเปล่าในที่ทำงานอะไรเงี้ย
8: แล้วในฐานะเพื่อนร่วมงานเขาจะสามารถเรียนรู้ร่วมกันหรือปรับตัวคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้าง
7: ในฐานะเพื่อนร่วมงานคะอย่างเช่นแบบสมมติที่ UNDP Thailand นะคะที่จิ๊บไปทำงานเนี่ยพอจะมีน้องคนหนึ่งตาบอดตอนที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของ UNDP Thailand อ่ะเขาก็บอกให้เราเนี่ยจัดอบรมให้กับสตาฟทุกคนที่อยู่ใน UNDP Thailand เราก็จัดแล้วเขาก็บอกได้ว่าทุกคนเขาก็อีเมลว่าทุกคนต้องเข้าก็คือการอบรมนั้นน่ะสตาฟทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราอ่ะได้เข้าไปร่วมอบรมด้วยจำไม่ค่อยได้ขนาดมากแล้วแต่ว่าเราก็พูดถึงว่าควรจะปฏิบัติตนต่อคนพิการทางด้านสายตายังไงหรือว่าทางด้านจิตสังคมไงหรืออย่างที่ไทยพีบีเอสโซเองค่ะเขาก็ให้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมมาให้การอบรมกับสตาฟอย่างเช่นรองบรรณาธิการที่เป็นหัวหน้าจิตเขาก็ได้รับการอบรมกันก็คือเหมือนกับถ้าเกิดในสถานที่ทำงานเนี้ยค่ะถ้าเกิดมีการจัดอบรมให้กับพนักงานสตาฟอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้เขาเข้าใจมากขึ้นคือตอนที่ไปทำงาน UNDP Thailand อ่ะเขาจะมีถามว่าต้องการ reasonable accommodation อะไรบ้าง reasonable accommodation คือการเอื้ออำนวยอย่างสมเหตุสมผลสำหรับคนพิการเพื่อที่เราต้องการเพื่อที่จะใหเราเนี่ยทำงานในที่ทำงานอย่างมีความสุขกับผู้อื่นเนี่ยค่ะแล้วจิ๊บก็เขียนไปว่าเขามีให้เขียนแต่ตอนแรกเลยนะที่ UNDP Thailand จิ๊บก็เขียนว่าจิ๊บอยากให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยมีความจริงใจต่อจิ๊บคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นอันนี้คือที่จิ๊บขอไปเพราะว่ามันมีอย่างหนึ่งคือเวลาเราอยู่ในสังคมอ่ะเราจะชอบคิดไปเองว่าคนนี้คือเราจะเหมือนมโนแบบเป็นคนเราก็ไม่รู้ว่าแต่จิ๊บเชื่อว่าเรื่องเนี้ยคนทั่วไปก็อาจจะมีบ้างแบบคิดว่าคนนี้ต้องคิดอย่างนี้กับเราแน่เลยในสายตาเขาแล้วถ้าเกิดว่าจิ๊บเป็นจิ๊บไม่สบายใจเนี้ยมันจะเป็นบ่อยเนี้ยแล้วจิ๊บไปถามเขาว่าคิดอย่างนี้กับจิ๊บหรือเปล่าแล้วเขาตอบตรงๆอ่ะว่าแบบฉันไม่ได้คิดจ้าเราก็สบายใจหรือถ้าเกิดเขาบอกว่าฉันคิดจ้าก็เคลียร์กัน
8: แล้วไปสู่สังคมไทยจะทำยังไงมีวิธีแบบไหนที่สังคมไทยจะเรียนรู้ต่อการอยู่ร่วมกันกับคนกลุ่มพิการในสังคมให้ดีมากขึ้นกว่านี้ได้ไหม
7: พี่จะคิดว่าสื่อเป็นส่วนสำคัญค่ะถ้าเกิดเรามีสื่อดิสื่อก็เหมือนกันเนาะ December มีก็จะเป็นกระบอกเสียงถ้าเกิดมีสื่อที่สามารถเข้าถึงคนได้เยอะแล้วเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความพิการหรือว่าผู้ป่วยจิตเวชความคนเจ็บป่วยด้านจิตเวชก็จะทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นจริงๆแล้วทางส่วนของที่เป็นผู้ป่วยเองเนี่ยตอนนี้ก็มีคือมันต้องทำทั้งสองทางเนาะทำด้านผู้ป่วยด้วยแล้วก็ด้านประชาสังคมด้วย อย่างผู้ป่วยเนี่ยก็มีการมีหน่วยงานที่กำลังร่วมกันที่จะทำบริการภาคประชาชนเพื่อที่จะจัดทำหลักสูตรมาตรฐานบริการอบรมผู้ให้บริการผู้มีประสบการณ์ตรงผู้ดูแลนักวิชาชีพโดยเป็นหน่วยร่วมบริการของสปสช.ก็มีหลักสูตร3หลักสูตรก็คือ support group peer support psychoed
8: ต่างกันยังไงครับ
7: ก็คือ support group ก็จริงๆมันมีนำร่องมาแล้วที่ living อ่ะค่ะก
8: ็
7: คือเขาจะมีทุกเดือนก็คือมีผู้ดูแลเนี่ยมาเจอกันผู้ดูแลคือผู้ปกครองของคนที่ป่วยมาเจอกันมาพูดคุยกันมีคุณหมอด้วยแล้วก็มีผู้มีประสบการณ์ตรงแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงเป็นผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้พิการทางจิตคนพิการทางจิตมาเจอกันเหมือนแบบมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำกิจกรรมร่วมกันเนี้ยค่ะทุกเดือนอันนี้ก็เป็นต้นแบบอันนึงที่เขาจะเอาไปทำต่ออีกอันนึงเพียร์ซัพพอร์ตเป็นเหมือนแบบเพื่อนร่วมประสบการณ์ที่ให้คำปรึกษากับผู้เหมือนมีผู้มาก่อนแล้วก็ผู้ที่มาทีหลังที่ยังอยู่คนที่อยู่ในกระบวนการคืนสู่สุขภาวะแล้วค่ะเขาเหมือนแบบเป็นเพื่อนร่วมประสบการณ์ให้กับคนที่ยังกำลังต่อสู้กับโรคอยู
8: ่
7: เหมือนมันคล้ายๆกับนักจิตบำบัดเขามีไลเซนส์ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีการอบรมเพียร์ซัพพอร์ตแต่ว่าเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนเท่ากันนะคะเป็นผู้ป่วยเหมือนกันก็เหมือนให้ความแนะนำแชร์ประสบการณ์ให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไซโคเอ็ดเป็นความรู้เกี่ยวกับจิตเวชอันนี้ก็จะเป็นหน่วยร่วมบริการของสปสช.ซึ่ง องค์กรที่ทำร่วมกันก็จะมีลิฟวิ่งศรีธัญญากรมสุขภาพจิตมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชนองค์กรเหล่านี้คือเหมือนเขาจับมือร่วมกันค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันในอนาคตกำลังก็รอการอนุมัติจากสปสช.
8: แต่ว่าใดๆก็แล้วแต่นั่นทำให้เราเห็นว่าการจัดการเรื่องนี้หรือสิ่งเหล่านี้ที่จะทำให้ดีขึ้นได้ทั้งคนทั่วไปแล้วก็กลุ่มคนพิการเนี่ยคือมันต้องทำงานร่วมกันอีกมากมันไม่ได้แปลว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปัจเจก
7: ใช่มันก็จะมีกลุ่มคนที่เหมือนแบบทำงานเรื่องนี้อยู่อะค่ะมันกลุ่มคนพิการทางจิตสังคมขอเล่าให้ฟังอีกนึงคือเหมือนอย่างเรื่องของการทำงานนะคะก่อนหน้านี้มันมีกฎกพ.ว่าด้วยโรคมันออกมามันกำลังจะออกเป็นเหมือนว่าบอกว่าโรคไหนที่ไม่รับเข้าทำงานแล้วมันมีโรคเขียนว่าโรคจิตเรื้อรังร้ายแรงประมาณนี้จะไม่แม่นในคำทั้งแบบเป๊ะๆนะคะจะไม่รับเข้าทำงานแล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นเครือข่ายอะค่ะร่วมกันต่อสู้ให้กฎนี้มันตกไปเพราะว่าถ้าเกิดว่ากฎนี้ออกไปอะเหมือนผู้ป่วยจิตเวชหรือคนพิการจิตสังคมก็จะโดนแบบโดนกีดกันออกจากกระแสหลักเขาก็เลยร่วมกันต่อสู้จนกระทั่งกฎนี้อะ
8: แต่วันนี้ก็เหมือนเห็นกระบวนการที่กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับอย่างชุดถ้าในช่วงนี้พี่ยังรู้สึกว่าโอเคสบายดีใช่ไหมครับ
7: มันก็มีเรื่องที่ไม่สบายใจเหมือนกันเหมือนคนทั่วไปที่ว่าอย่างนั้นพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่กังวลมากกว่าคนทั่วไปไหมแต่ว่าคือพี่มองว่าคนทั่วไปมันก็มีดีกรีของความกังวลแตกต่างกันเนาะพี่มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่กังวลแบบว่าเหมือนคนทั่วไปที่เผชิญกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันสำหรับพี่นะแต่ที่แตกต่างคือเหมือนว่าเราต้องดูแลตัวเองให้แบบให้ดีอะค่ะอย่างที่บอกกินนอนออกกำลังกายอีกสองอย่างไม่ได้ทำ อีกสองอย่างก็คือทำงานบ้านกับอารมณ์เน
8: า
7: ะ
8: สุดท้ายครับถ้าคนที่ดูอยู่อาจจะเป็นคนที่ฉันเล่ามาเนี่ยตรงหมดเลยตรงทุกข้อเลยเหมือนเป๊ะเลยแต่ยังไม่กล้ายอมรับจนถึงวันที่คนที่ไปหาหมออยู่แล้วก็ยอมรับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังไม่มีคำตอบให้ตัวเองพี่มีคำแนะนำสำหรับคนเหล่านั้นไหมในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วม จะอธิบายยังไงดีเพื่อนร่วมความพิการหรือคนที่ไม่จะเข้าใจ
7: ไปถึงว่าเขาควรจะหาความช่วยเหลืออย่างเงี้ยเหร
8: อ
7: ถ้าหากว่านอนไม่หลับหลายวันคิดแบบคิดเรื่องเดิมออกจากตรงนั้นไม่ได้เป็นทุกข์พี่ว่าก็น่าจะหาความช่วยเหลือแล้วหรือคนที่มีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเธอคิดไปเองคิดในเรื่องที่เหนือธรรมชาติเรื่องที่แบบอย่างพี่คิดว่าทุกคนเป็นหุ่นยนต์บางคนก็คิดว่าตัวเองเป็นเหมือนแบบผู้วิเศษอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าคุณเป็นอย่างเงี้ยมันไม่โอเคมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจิตอันนี้สำหรับโรคจิตเภทนะคะไม่ใช่เรื่องจริงลองมาคิดดูไหมว่าเฮ้ยเราน่าจะต้องหาความช่วยเหลือแล้วแหละคืออย่าปล่อยไว้ว่าฉันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบลองเอะใจนิดนึงเขาบอกเธอแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงต้องหาหมอกินยาอาจจะต้องหาความช่วยเหลือแต่อาการเริ่มแรกคือความไม่สบายใจแล้วเก็บไว้นอนไม่หลับแล้วก็ไม่รับการช่วยเหลือก็ควรจะหาจิตแพทย์หรือว่าหาเพื่อนคุยหรือว่าหานักจิตบำบัดไหมอะไรเงี้ยจริงๆมันมีสายด่วนใช่ไหมคะสายด่วนสุขภาพจิตจิตไม่เคยโทรมานานมากแล้วก็น่าจะลองโทรไปก็ลองดู
8: ได
7: ้ใช
8: ่มันมีสายด่วนหรือมีหน่วยงานบริการภาครัฐในเบื้องต้นอยู่ในการอินคลูดตัวเองเข้าไปถึงจุดนั้นให้ได
7: ้แต่สำหรับนักจิตบำบัดจิตไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเข้าไปในโรงพยาบาลรัฐแล้วจะเข้าถึงจิตบำบัดได้ง่ายขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันต้องลองหาข้อมูลดูเพราะว่าจิตไม่ค่อยได้หานักจิตบำบัดอย่างที่บอกก็คือดูแลการกินนอนออกกำลังกายแล้วก็มีเวลาส่วนตัวบาลานซ์ในการใช้ชีวิตสำหรับจิตเป็นอย่างนั้นเราจิตก็มองว่าสำหรับอาจจะคนอื่นๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้นะคะบางคนก็นอนน้อยได้เนี่ยแต่จิตก็มันไม่ดีต่อสุขภาพอยู่ดี
8: วันนี้เราก็ได้ฟังหลายเรื่องเลยครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นผมคิดว่าเรื่องนี้จะเริ่มของสำหรับคนที่อายุ20ขึ้นนะแต่กับการแล้วของกรณีพี่จิ๊บนี่คือ13 15ก็เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้เหมือนกันก็แล้วแต่บุคคลแต่ว่าเราทำให้เห็นว่ามันไม่ต้องอายุเยอะหรืออะไรก็ด้วยซ้ำเรื่องนี้มันไม่ได้เนื้อซ้ำแล้วก็รวมถึงการรักษาเราคุยถึงเรื่องของการใช้ไฟฟ้าการกินยาการความพยายามในการกลับสู่สังคมรวมไปถึงการมีงานทำแล้วก็การปฏิบัติตัวของเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานแต่ละคนก็จะมีคุณค่าที่เขาให้ไม่เท่ากันหมายถึงว่าพี่จิ๊บก็พยายามเสนอให้เห็นว่าพอถ้าคนเหล่านั้นได้มีโอกาสกลับมาทำงานมาใช้ชีวิตมามีคุณค่าในแบบของตัวเองที่ตัวเองรู้สึกก็จะช่วยได้ประมาณนึงเหมือนกันจนถึงกระบวนการรักษาหรือว่าดูแลนะเมื่อกี้อธิบายถึงสิ่งที่ภาครัฐพยายามทำแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตล่วงหน้าอะไรอย่างนี้วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ผมคิดว่าแบบสิ่งที่ผมชอบในวันนี้ก็คือการที่เราคุยกันแล้วว่าทุกคนไม่ได้เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นโรคเดียวกันเป็นความพิการเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้ฉันต้องปฏิบัติแบบนี้ฉันต้องคิดแบบนี้หรือคนทั้งหมดจะเป็นแบบนี้ทุกคนมีความต่างกัน
7: คืออย่างที่พี่จิบบอกว่าในมุมมองของพี่จิบเนาะแต่ก็ทุกอย่างเลยในเม็ดอาการเริ่มแรกหรือว่าอาการ
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ในวันที่โลกยังมีความไม่สงบหลายพื้นที่มีความขัดแย้งหลายคนได้รับผลกระทบและต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ท่ามกลางสถานการณ์นี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังพยายามเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างอนาคตของตัวเองโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี2569เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษามีทักษะอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงจำนวนผ้าป่า 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมวัชระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการจัดหารายได้สภากาชาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-248-0555โอกาสทางการศึกษาอาจเริ่มต้นจากการสนับสนุนเล็กๆของใครสักคนแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตของอีกหลายคนให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะในช่วงบ่าย2โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงนะคะสำหรับวันศุกร์ค่ะวันนี้ศุกร์ที่15ประกาศเป็นฤดูฝนแล้วนะคะสำหรับ Facebook สวท.บุรีรัมย์ก็มีผู้ประกาศให้เราได้ฟังว่าประกาศแล้วนะว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของฤดูฝนกลางเดือนเลยทีเดียวค่ะเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการนำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของที่เราจะได้สิทธิต่างๆสำหรับผู้พิการนะคะแล้วก็เกี่ยวกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และว่าประสาทการรับรู้ต่างๆไม่ว่าแต่หูจมูกปากผิวสัมผัสและขาและแขนนะคะไม่ว่าแต่บางทีระดับการได้ยินท่านจะมีระดับการได้ยินที่เบาเกินไปก็ไม่ได้ยินดังขนาดไหนก็ไม่ได้ยินก็มีระดับการได้ยินที่แตกต่างกันเขาเรียกว่าเดซิเบลนะคะคือถ้าระดับของเดซิเบลมีระดับที่แตกต่างกันระดับไหนเป็นอย่างไรมาฟังกันนะคะระดับการได้ยินระดับความพิการความสามารถในการเข้าใจคำพูด0ถึง25เดซิเบลเป็นคนปกติไม่ลำบากในการรับฟังคำพูด26ถึง40เดซิเบลหูตึงน้อยหรือไม่ได้ยินเสียงกระซิบนะคะหูตึงเพียงนิดเดียวส่วน41ถึง55เดซิเบลหูตึงปานกลางค่ะไม่ได้ยินเสียงพูดปกติส่วน56ถึง70เดซิเบลหูตึงมากไม่ได้ยินเสียงพูดที่ดังก็ไม่ได้ยินดังมาก71ถึง90เดซิเบลหูตึงรุนแรงได้ยินไม่ชัดต้องตะโกน90เดซิเบลขึ้นไปถือว่าหูหนวกตะโกนหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ยินอะไรเลยนี่คือเรื่องดีๆไม่เรื่องไม่ดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าการที่เราต้องยอมรับสภาพความบกพร่องทางการได้ยินสำหรับคนหูมีประสาทเรื่องการรับรู้ของเสียงนะคะก็จะมีเรื่องของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินคือเด็กที่ได้ยินได้เทียบเท่ากับบุคคลที่สามารถได้ยินปกติและฟังได้ทั้งสองข้างตั้งแต่ระดับ25เดซิเบลขึ้นไปค่ะถือว่าเป็นผู้ที่สูญเสียการได้ยินไปแล้วจำแนกออกเป็น4ระดับคือหูตึงน้อยหูตึงปานกลางหูตึงมากและหูตึงรุนแรงเหล่านี้นะคะก็จะมีเรื่องของคนเป็นโรคหูน้ำหนวกก็จะทำให้หูตึงได้หรือว่าอาจจะเป็นแก้วหูมีปัญหาก็ต้องการรักษาหรือว่าอาจจะมีขี้หูเยอะเกินไปก็จะทำให้ได้ยินไม่ได้ยินชัดๆนะคะแต่กับเรื่องการรับรู้นี่บางคนถึงกับว่าอารมณ์ของคนถ้าคิดไปในแง่ร้ายฟังนิดเดียวก็ผิดหูแล้วก็ทะเลาะกันอีกนะคะสำหรับอากาศที่ร้อนขนาดนี้ก็ใจเย็นๆกันบ้างนะคะวันนี้พี่วีรยุทธการบรรจงค่ะก็จะมอบบทเพลงให้คุณผู้ฟังใจเย็นๆนะคะวันนี้ช่วงนี้ขอเชิญรับฟังค่ะ

0: ค่ะเป็นเพลงที่ได้รับการแนะนำจากแม่บรรเทาสำราญใจนะคะจาก Facebook สวทบุรีรัมย์ค่ะแม่บรรเทาสำราญใจสวัสดีจ้าน้องตุ๊กขอฟังเพลงหนุ่มรำโทนสักครู่นี้นะคะของสายันสัญญาสยสยจ้ามอบดอกไม้มาให้ขอบคุณครับช่างเต้รูปหล่อใจดีติดต่อยากแฮ่สวทบุรีรัมย์นะคะใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เพื่อการค้านะคะสวัสดีค่ะโทรศัพท
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คิดถึงครับ
0: ใช่ครูชุมพวงเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะค่ะ
1: คิดถึงคอนโทรลด้วยแล้วกันลืมชื่อแล้ว
0: พี่อ๋อพี่เต้ค่ะวันนี
1: ้
0: เปลี่ยนจากพี่ตินเป็นพี่เต้ค่ะวันนี
1: ้อ๋อครับ
0: ค่ะ
1: ขอฟังเพลงด้วยครับ
0: ค่ะเพลงอะไรดีคะ
1: เอาเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอของกรุงสุทธิดาษวงศ์เทวันครับ
0: ค่ะขอเป็นพระเอก
1: นะครับน้องสพบุรีรัมย์ทุกคนนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขณะนี้ฝนตกครับ
0: อ๋อที่ชุมพรฝนตกค่ะ
1: ครับผม
0: โอ้ดี
1: จังเลยครับ
0: ค่ะค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ตอนนี้ข้าวตามท้องนากำลังงอกแล้วครับ
0: โอ
1: ้ครับ
0: โคราชอาจจะชุ่มฉ่ำกว่าบุรีรัมย์เนาะบุรีรัมย์ฝนไม่ตกเลย
1: ครับเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ข้าวงอกดีมากเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ลืมชื่อคนพูดแล้วชื่ออะไรนะ
0: ชื่อ
1: ละหงนะ
0: ชื่อวิภาวีค่ะ
1: วิภาวีนานแล้วไม่ได้โทรมาลืมชื่อคิดถึงอยู
0: ่ค่ะคิดถึงหนูแล้วคุณครูไปไหนอะคะหรือฟังเฉยๆเราไม่ได้โตมา
1: ฟังไม่ได้บางทีก็ไม่สะดวกโทรนะครับ
0: อ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: เสียงฟ้าร้องครับรบกวนแค่นี้ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอให้เป็นพระเอกในหัวใจเธอนะคะครูชุมพวงมาเล่ากันต่อเรื่องคนหูตึงนะคะหมายถึงภาวะที่บุคคลมีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับน้อยถึงมากโดยทั่วไปจะสามารถพูดคุยสื่อสารได้และยังสามารถใช้เครื่องช่วยฟังการแสดงคำบรรยายรวมทั้งเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยการฟังและการได้ยินอีกทั้งผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมากยังใช้ประสาทหูเทียมแคชเลอร์implant ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ที่ผ่าตัดฝังเข้าไปในหูส่วนในได้นะคะส่วนหูหนวก deep หมายถึงภาวะที่บุคคลมีหูตึงรุนแรงโดยอาจได้ยินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรือไม่ได้ยินจะสื่อสารโดยการใช้ภาษามือเป็นหลักความบกพร่องทางการได้ยินอาจเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมการติดเชื้อบางประเภทเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบการได้รับยาที่ก่อเกิดพิษต่ออวัยวะและเส้นประสาทในการได้ยินการฟังเสียงที่ดังเกินไปรวมถึงปัจจัยด้านของอายุค่ะความบกพร่องทางการได้ยินนำมาสู่ปัญหาด้านพฤติกรรมเรื่องของสังคมอารมณ์และการเรียนรู้ของเด็กส่งผลกระทบในระยะยาวเป็นอุปสรรคต่อชีวิตการทำงานในอนาคตนะคะรวมทั้งในการใช้ชีวิตประจำวันงานวิจัยกล่าวว่ากว่าครึ่งของอาการหูตึงและหูหนวกสามารถไม่ให้ลูกดำได้หากบุคคลได้รับการรักษาสาเหตุจากสาธารณสุขมูลฐานค่ะเราจะหยุดพักกันสักครู่จากพี่เต้มาบทเพลงให้นะคะค่ะสักครู่ค่ะ

ฟังบทเพลงไพเราะจากดีเจเต้วีรยุทธแล้วนะคะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอรุ่งสุริยาใช่ไหมคะกุ้งสุทธิราชค่ะก็รับฟังบทเพลงจากกุ้งสุทธิราชนะคะสำหรับเรื่องของคนที่หูตึงหูหนวกก็จะมีหูที่3ดวงตาที่3ขาที่3เพราะว่ามีคนข้างกายที่จะทำภาษามือภาษากายที่เราพอจะสื่อสารด้วยกันให้รู้เรื่องนะคะกับเด็กอาจจะมีความอายนิดหน่อยเพราะว่าเด็กจะเริ่มรู้สึกว่าแตกต่างจากสังคมและยังยอมรับตัวเองยากนะคะสำหรับเด็กที่กลัวการพูดผิดจึงยิ่งระมัดระวังเวลาพูดส่งผลให้เด็กไม่กล้าพูดด้วยนะคะเด็กมีปัญหากับเพื่อนเนื่องจากสื่อสารกันไม่เข้าใจจะเกิดความหงุดหงิดจากความไม่เข้าใจค่ะเด็กมีปัญหาบกพร่องทางการได้ยินจำนวนประมาณ1ใน3มักขาดการยับยั้งชั่งใจและไม่สนใจการเรียนถึงว่าต้องมีศูนย์การศึกษาพิเศษสำหรับคนหูหนวกนะคะสำหรับคนที่มีความพิเศษบางอย่างก็จะมีการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็จะมีการรักษาพัฒนาในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับกายภาพบำบัดต่างๆสำหรับคนที่ง่อยเปรี้ยเสียขานานๆก็จะมีการฟื้นฟูการเดินให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นจนกว่าท่านจะสามารถยืนและเดินเองได้นะคะซึ่งเรื่องของการปกพร่องทางเสียงคือการที่เราไม่ได้ยินแล้วทำให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองในการเข้ากับสังคมก็จะมีเรื่องของคนที่พอที่จะเข้าใจอยู่เคียงข้างและใช้ภาษามือส่งให้ถึงกันนะคะส่วนความรักความใส่ใจก็เป็นเรื่องของภาษาใจที่เอื้ออาทรให้แก่กันนะคะคนปกติสามารถเอื้ออาทรให้กับคนพิการได้ทั้งเรื่องของแขนขาหูหรือสายตานะคะก็เป็นเรื่องดีๆที่สังคมจุนเจือช่วยเหลือกันค่ะเด็กหลายคนนะคะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่จะคุยโทรศัพท์กับเพื่อนๆเห็นเพื่อนโทรศัพท์มือถือคุยกับเพื่อนเขาก็รู้สึกว้าเหวแล้วก็ต้องหากิจกรรมอื่นๆทำเพื่อให้ไม่ใจจดใจจ่อกับเรื่องที่ตัวเองไม่สามารถทำได้นะคะความบกพร่องแบบผสมมีลักษณะความผิดปกติร่วมกันระหว่างเสียงที่บกพร่องและการรับเสียงที่บกพร่องแตกต่างกันนะคะส่วนเรื่องของคนที่แปลภาษาพูดไปเป็นอย่างอื่นคือการสื่อสารที่ไม่เข้าใจนั่นก็เป็นโรคพิการอีกรูปแบบหนึ่งเรื่องพิการทางการสื่อสารก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่หูหนวกนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังรู้ไว้นะคะว่าสิทธิของคนพิการไม่ว่าแต่การได้รับเบี้ยคนพิการเมื่อเราจดทะเบียนคนพิการแล้วและการที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่หาเลี้ยงชีวิตด้วยการเรียนวิชาชีพอย่างการตัดเย็บหรือว่าการเป็นช่างไม้อะไรทำนองนี้ที่พอจะได้นะคะบางทีก็ต้องใช้รถเข็นเข้าไปเรียนหนังสือค่ะแล้วบางทีก็ต้องใช้ไม้เท้าเพื่อขย่งขย่งไปนะคะก็ให้กำลังใจค่ะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบเรามีลมหายใจก็ต้องสู้กันไปนะคะด้วยบทเพลงไพเราะจะช่วยบำบัดคนที่มีเรื่องที่ต้องการให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่
วีรยุทธการบรรจงนะคะขอบคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์วีรยุทธน้อยพรมค่ะแล้วก็หัวหน้าฝ่ายรายการแล้วก็นายช่างเทคนิคทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้วิภาวีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นหูหนวก
1: ลุงลุงบ้านกำนันไปทางไหนครับ
2: โอ้ยขายอะไรหรอครับซื้อมาไม่เลี้ยงครับ
1: เปล่าผมถามว่าบ้านกำนันไปทางไหน
2: ขายบ่ได้เมียบ่ให้ขายเป็ดซื้อมาเลี้ยงครับ
1: ผมไม่ได้ถามซื้อเป็ดนะลุงนะ
2: โอ้ก็ยังว่าขายบ่ได้ขายบ่ได้บ่ขายนะครับบ่ขายบ่ขาย
1: บ่ขาย

0: ยบ่เคยไปใส่มาใส่ตึ๊บเถื่อ
1: ข้อยพ่อเจ้าบ่ให้ขายบ่ให้ขายมันกันยังบ่ยอมอยู
0: ่แน่ๆเพราะว่าเอาอีกแบบนี้อีกแล้วข้อยบ่ยอมบ่ยอมเป็นจังได๋เป็นกันมื้อเนี่ยเลิกเป็นเลิกข้อยต้องไปบอกอีแม่ให้ได้แม่ๆพออีนางเจ้าว่าเป็นจังได๋ครั้งดีครั้งบ้ามาหาว่าข้อยเล่นสู้
2: อ๋ามันไผไผมึงได้ยินมาจากไผไผเป็นคนบอกว่ากูสิขายให้ขายหน้าสวนปอกสวนปอกฮะ
0: เรื่องเนี่ยข่อยบ่ยอมแท้ๆเด้น่ะเป็นจังได๋เป็นกัน
2: แม่นไผมันเป็นคนเว้าว่ากูสิขายเอาล่ะกูสิไปถามเท่านั้นเบิ่งเท้าเท้าเจ้าบ่เป็นคนไปบอกว่าสิขายให้ขายหน้าน่ะฮะ
3: เจ้าก็แล้วแต่เจ้าตัวสิต้มก็ต้มสิแกงก็แกงหามาให้แล้วน่ะมั้ย
2: นานเห็นบ่มันเรื่องอีหยังจักสิต้องไปขายให้ขายหน้า
3: โอ้เท่านี้ลำดีลำไรเอาโตมันน่ะต้มสมมั้ยหัวมันหยับซะให้ปลาแดกไปไหมโอ้หิวก็หิวเมื่อยก็เมื่อย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: รัฐสภานำ34ร่างกฎหมายข้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ได้พิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนำร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งหลังการยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ส่งผลให้ร่างกฎหมายหลายฉบับไม่แล้วเสร็จโดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีมติขอให้รัฐสภาพิจารณาใหม่รวม34ฉบับอาทิร่างกฎหมายด้านการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตและบริการประชาชนกฎหมายล้มละลายกฎหมายอากาศสะอาดกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายการปกครองท้องถิ่นกฎหมายกสทช.และกฎหมายเวรคืนเพื่อโครงการรถไฟฟ้าในการอภิปรายสมาชิกรัฐสภาทั้งสส.และสว.แสดงความเห็นแตกต่างกันโดยมีการตั้ง
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: จังหวัดเชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากเมืองเมเดยินประเทศโคลัมเบียร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันให้การต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพอากาศจากเมืองเมเดยินประเทศโคลัมเบียภายใต้โครงการ Improving Air Quality ซึ่งได้เดินทางมาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นควันโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากเมืองเมเดยินประเทศโคลัมเบียมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่12ถึง15พฤษภาคม2569โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศและการศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นศูนย์ปฏิบัติการต้นแบบด้านการจัดการปัญหาดังกล่าวในระดับจังหวัดอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติพร้อมกันนี้ยังได้ถือโอกาสร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการคุณภาพอากาศเพื่อนำความรู้จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือทางนี้การดำเนินการดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th www.thaipbs.org/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
13: Tab to Read
12: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
13: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนลูกจ้างบาดเจ็บ
16: โอ้ย
15: ไอ้น้องโอ้ยตกจากที่สูงขนาดนี้เป็นไงบ้างเนี่ย
16: โอ้ยเจ็บขาพี่โอ้สงสัยขาจะหักอ่ะ
15: โอ้
16: ย
15: โหเลือดออกเยอะเลยเดี๋ยวพี่เรียกรถพยาบาลก่อนเอ็งอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งขยับเดี๋ยวอันตรายแน่น้อง
16: เดี๋ยวพี่ผมไม่มีค่าหมอนะ
17: การมีลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการทำงานลูกจ้างจะได้รับการดูแลจากกองทุนเงินทดแทนค่ะซึ่งเป็นกองทุนที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อดูแลลูกจ้างที่บาดเจ็บหรือได้รับอันตรายค่ะซึ่งลูกจ้างจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาทแต่ถ้าไม่พอมีสิทธิ์ได้รับเพิ่มอีกไม่เกิน 100,000 บาทแต่ถ้ามีอาการรุนแรงยังมีสิทธิ์ได้เพิ่มอีกไม่เกิน 300,000 บาทแต่ถ้ายังไม่พอมีสิทธิ์ได้เพิ่มอีกไม่เกิน 500,000 บาทรวมแล้วลูกจ้างมีสิทธิ์ได้เงินค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการแพทย์ค่ะ
16: อุ้ยขอยังชั่วหน่อยผมกลัวไม่มีเงินจ่ายค่าหมออยู่ด้วยอ
15: ่
16: ะ
15: ไม่ต้องห่วงบริษัทเราส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อดูแลลูกจ้างอยู่แล้ว
16: ขอบคุณบริษัทมากๆเลยนะครับ
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111 กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สงขลาเปิดงานยิ่งใหญ่มหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาเชื่อม3จังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชิมช็อปใช้ 13-17 พฤษภาคมณเซ็นทรัลหาดใหญ่ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่มรดกโลกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง3จังหวัดลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาใน4มิติสำคัญได้แก่การพัฒนาคนการพัฒนาสถานที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงช่องทางการตลาดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

0: และนักท่องเที่ยวโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งครอบคลุมจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกอาทิควายน้ำมรดกทางการเกษตรโลกแห่งแรกของประเทศไทยและมโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่ชุมชนนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากกระจูดผลิตภัณฑ์จากต้นตาลและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่สินค้าที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้สู่พื้นที่ได้อย่างยั่งยืนภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการโอท็อปและชุมชนกว่า50บูธจาก3จังหวัดอาทิผลิตภัณฑ์จากกระจูดผลิตภัณฑ์จากต้นตาลผลิตภัณฑ์จากการประมงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสารเพื่อเปิดพื้นที่สร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการตลอดจนประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทางนี้งานมหัศจรรย์วิถีลุ่มน้ำมรดกโลกทะเลสาบสงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่13-17พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสูงสิงตอนที่2ปัจจุบันคำว่าสูงสิงมีความหมายว่าติดต่ออย่างใกล้ชิดเป็นกันเองเล่นหัวกันอย่างสนิทสนมแต่คำนี้สมัยโบราณใช้ในความหมายที่ต่างไปเช่นในขุนช้างขุนแผนมีคำว่าสูงสิงใช้ในความหมายว่ากำเริบพยองดังตัวอย่างบทประพันธ์ว่าข้อ1ขุนแผนกับโจรป่าปลูกตำหนักพลับพลาทำสูงสิงเห็นขุนช้างเข้าไปก็ไล่ยิงผูกมัดรัดพิงกับต้นไม้หนังสือสัพพพจนภาษาไทยอธิบายความหมายของคำว่าสูงสิงว่าคนขี้อวดทำสูงสิงมีความหมายว่าทำโอ้อวดมากหนังสืออักขราพิธานศัพท์ให้ความหมายว่าหญิงจองหองตรงกับความหมายที่ใช้ในบทละครนอกเรื่องชัยเชษฐพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2ว่าชี้ชักขอบใจชัยเชษฐฤทธิเดชสูงสิงหญิงหนักหนาทำตามลำพังอหังกาไม่เกรงศักดาพยามาร
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อาจารย์ภาควิชาปรสิทธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการบริโภคไข่แมงดาทะเลกินผิดชนิดเสี่ยงเสียชีวิตรองศาสตราจารย์ดร.ผ่องศรีทิพย์วังโกศลอาจารย์ประจำภาควิชาปรสิทธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าแมงดาทะเลในประเทศไทยมี2ชนิดหลักได้แก่แมงดาจานซึ่งสามารถรับประทานได้และแมงดาถ้วยหรือแมงดาไฟซึ่งมีพิษร้ายแรงโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนมีโอกาสพบพิษสูงและอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้พิษดังกล่าวสามารถสะสมอยู่ในไข่และเนื้อของแมงดาโดยอาจเกิดจากการได้รับสารพิษผ่านอาหารเช่นแพลงก์ตอนหรือเกิดจากแบคทีเรียในตัวแมงดาที่สร้างพิษขึ้นเองซึ่งเป็นพิษที่มีผลต่อระบบประสาทและไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนแม้จะผ่านการปรุงสุกแล้วก็ตามสำหรับอาการหลังได้รับพิษผู้ป่วยมักเริ่มจากอาการชารอบปากและชาปลายมือปลายเท้าร่วมกับเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนต่อมาจะมีอาการเดินเซกล้ามเนื้ออ่อนแรงลุกลามจากปลายแขนขาพูดไม่ชัดกลืนลำบากและในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะอัมพาตของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจส่งผลให้การหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ใหญ่แม้จะมีความเชื่อว่าสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการนำเส้นเมาออกก่อนนำมาปรุงอาหารแต่ในความเป็นจริงยังคงพบรายงานผู้เสียชีวิตจากการบริโภคแมงดาทะเลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานแมงดาทะเลหากไม่สามารถแยกชนิดได้อย่างชัดเจนและไม่ควรให้เด็กเล็กรับประทานโดยเด็ดขาดหากมีอาการผิดปกติหลังรับประทานควรรีบไปพบแพทย์ทันทีแม้ไข่แมงดาทะเลจะเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยและได้รับความนิยมแต่หากรับประทานผิดชนิดโดยเฉพาะแมงดาถ้วยซึ่งมีพิษอาจเสี่ยงถึงชีวิตได้ทางที่ปลอดภัยที่สุดคือหลีกเลี่ยงการบริโภคพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุกเพื่อเกษตรกรไทยมีความสมบูรณ์เกิดความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพันธกิจในการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 3. พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ 4.สนับสนุนเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและเพิ่มศักยภาพการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนรวมไปถึงการพัฒนาองค์การเพื่อให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพสูงในการปฏิบัติราชการรองรับการให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิผลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดหาที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินตลอดจนการจัดที่อยู่อาศัยจัดที่ดินให้เกษตรกรทำประโยชน์พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดจนการใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสียสิทธิในที่ดินรวมทั้งการจัดทำสารระบบที่ดินเพื่อปฏิรูปที่ดินสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12: เข้ามาค่ะมีสวัสดิการให้เมื่อวานเราก็ไปมอบเป็นผ้าห่มนะคะสื่อมวลชนทุกคนก็มีส่วนร่วมมอบผ้าห่มมอบของใช้ที่จำเป็นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยูสตาร์ด้วยอันนี้เราพูดได้เพราะว่าเป็นประโยชน์กับสังคมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะให้กับเหล่าทหารผ่านศึกแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้เป็นเขาเรียกว่า

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลานำหน่วยงานราชการและภาคเอกชนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์พอ.ศว.ในพื้นที่อำเภอรามันที่โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานหมู่ที่1ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหน่วยงานราชการและภาคเอกชนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนหน่วยแพทย์อาสาพอ.ศว.โรงพยาบาลยะลาซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลาจัดขึ้นออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียนสอบถามทุกสุขความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาความต้องการไปพิจารณาวางแผนและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยมีนายอำเภอรามันหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการประชาชนในพื้นที่มากขึ้นการออกบริการครั้งนี้ได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.จังหวัดยะลาจึงเป็นโอกาสดีของประชาชนชาวตำบลตลิ่งชันและชาวตำบลข้างเคียงจะได้รับการตรวจรักษาด้านสุขภาพการให้บริการด้านเกษตรบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบริการตัดผมแนะนำการประกอบอาชีพด้านการเกษตรการให้ความรู้ด้านกฎหมายบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แจกเมล็ดพันธุ์ผักสนับสนุนพันธุ์ปลาการขึ้นทะเบียนหางานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือมอบให้กับคนชราคนยากจนคนด้อยโอกาสรวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสจำนวน10ทุนละ 1,500 บาทมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมจำนวน10ทุนละ 3,000 บาทมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนชราคนยากจนคนพิการจำนวน40ชุด
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www

0: www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตนสะ
9: 9แต้มไปทำอะไรมาตัวเปียกเชียว
10: ฉันจะกระโดดจับกระรอกที่ตายอยู่บนต้นไม้แต่พลาดไปจึงตกลงไปในน้ำโอ้นี่สีสวัสดิ์ที่ฉันตกลงไปเขามีป้ายเขียนว่าสอเสือรอเรือสระอะสอเสือรอเรืององูฉันไม่รู้ว่าอ่านยังไง
11: อ
10: ่ะ
11: อ่านว่าสะสงจ้าแปลว่าสระสำหรับอาบน้ำ
10: ที่เขาเขียนมีตัวรอเรือด้วยนะทำไมไม่ออกเสียงรอเรือด้วยล่ะ
11: ในภาษาไทยไม่มีเสียงควบสอเสือกับรอเรือคำที่เขียนควบสอเสือกับรอเรือจะออกเสียงแต่สอตัวเดียวไม่ออกเสียงตัวรออ ๋
12: อเช่นสร้างเสริมเสร็จสร้างใช่ไหม
10: แล้วก็ชื่อจังหวัดสระแก้วไง
11: คำที่เขียนด้วยตัวสอเสือกับรอเรือออกเสียงสอเสือตัวเดียวมียกเว้นคำว่าเสียงสระกับชื่อจังหวัดสระบุรีที่ออกเสียงตัวรอเรือด้วย
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ดกี่งวดน้ำมันปวดหัวใจแล้วออกซ้ำอยู่ได้ยังไม่ไปไหนเลย
1: โอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ยอุ้ยไม่แคร์เลยขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ย
0: จะไม่แคร์ได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
1: โดนก็รวยอ่ะสิ
0: มันโดนติดนะสิไม่มีจะจ่ายแล้วเนี่ย

0: างนี้แล้วพี
1: ่
0: ไม่ใช่อย่างนี้แล้ว
1: ยังไงแล้วนะ
0: โอ้โหนี่มันเมียจากนะไม่ใช่กองสลากนะ
1: เอ้าเหรอก็เห็นมันจากหลังๆแล้วก็นึกว่าเรื่องเดียวกันนั่นเอง

0: เองเนี่ยเหรอ
1: ก็ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
0: ครับไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่ยกโดนเตะ
0: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
1: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
0: ลองอย่าง
1: น
0: ี้
1: ลอง

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
6: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
7: ตอนโรงรับจำนำไม่ออกตัวให้ทำไงดี
8: เอาอีหนูลุงจะเอาเตารีดกับหม้อหุงข้าวมาจำนำนะ
9: ได้เลยค่ะลุงทั้งหมดนี้หนูให้ได้ 3,000 บาทนะ
8: เอ๊ะแล้วตั๋วจำนำลุงล่ะอีหนูเอ้ย
10: กฎหมายว่าไว้การที่นำสิ่งของมาจำนำโรงรับจำนำหรือผู้รับจำนำต้องออกตั๋วจำนำไว้เป็นหลักฐานให้กับคนที่เอาของมาจำนำด้วยและติดหมายเลขที่ของชิ้นนั้นให้ตรงกับเลขตั๋วจำนำด้วยนะคะถ้าหากโรงรับจำนำหรือผู้รับจำนำละเลยไม่ทำตามกฎหมายมีโทษปรับเงินถึง 2,000 บาทนะคะทำอะไรต้องตรงไปตรงมาไม่เช่นนั้นนอกจากจะเสียค่าปรับแล้วอาจโดนข้อหาฉ้อโกงได้นะคะ
9: ลุงหนูขอโทษนะคะหนูเพิ่งมาใหม่หนูไม่รู้จริงๆค่ะ
8: ไม่เป็นไรค่อยๆทำนะอีหนูเอ้ยเดี๋ยวเอกสารตกหล่นจะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง
6: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: บิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุทกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ห้าพรรษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้ศึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้ว ด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่ควรถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพรันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้างก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทํานองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควร พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกูลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกุละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้น พบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมาตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้สิบเดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบท และดาบสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 2

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479

0: พื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: รู้รักภาษาไทย
3: ตอนขิงก็ราขาก็แรง
4: เป็นอะไรครับพี่พศทำไมทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแบบนั้นครับ
3: ก็วันนี้คนข้างบ้านเขาทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันขิงก็ราขาก็แรงจริงๆพี่หมดสมาธิทำงานไม่ได้เลยจ้ะ
5: ขิงก็ราขาก็แรงแปลว่าอะไรคะพี่พศ
3: ขิงก็ราขาก็แรงเป็นสำนวนหมายถึงร้ายพอกันหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละให้กัน
4: แล้วคนทะเลาะกันเกี่ยวอะไรกับขิงและขาล่ะครับ
3: สำนวนนี้เป็นสำนวนเปรียบเทียบขิงกับขาเป็นพืชที่มีรสเผ็ดร้อนเหมือนกันเราจึงเปรียบเทียบคนที่มีอารมณ์ร้อนหรือร้ายพอกันว่าขิงก็ราขาก็แรง
5: โลกร้อนผู้ใหญ่ก็เลยใจร้อน
4: โอ้โหเล่นสรุปง่ายๆไปโทษโลกร้อนเลยเหรอใจดี
3: นี่ก็พอกันเลยขิงก็ราขาก็แรงทั้งคู่เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีผลสำรวจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงจราจรและตำรวจท้องที่อยู่ใน10ลำดับแรกกลุ่มเสี่ยงคอร์รัปชันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้และสั่งเข้มงวดปราบปรามการทุจริตโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ คันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญและรับทราบรายงานนี้แล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจยังถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะคดีจราจรที่อาจมีการเสนอสินบนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยตรวจพบและดำเนินคดีทั้งทาง
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชั่น
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานซันนี่เด็กคิสเตชันครับเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราก็มีเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะครับนำมาฝากเป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารตีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกันนะครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์และก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับและติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมนะครับในระบบ FM ทั่วประเทศและทางองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและสามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.gs ครับทางเครือข่ายองค์กรภาคีนะครับก็ภาคี fm.org www.phakifm.org และทางสถานีเด็กครับก็ www.sahanideck.com พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับ sahanideck.com ก็รับฟังกันได้ทั้งรายการสดรายการออนไลน์นะครับท่านสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการไปออกอากาศนะเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
4: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
4: เรามาเสนอไอเดียกันเราให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
2: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: คิดสารดี
9: เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
10: ์เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนในวันนี้มีเรื่องราวของกองทุนคุ้มครองเด็กมาฝากกันค่ะกองทุนคุ้มครองเด็กตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กโดยเป็นการเปิดให้มีการขอรับสนับสนุนเงินทุนทั้งในรูปแบบของการช่วยเหลือส่งเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือมาเป็นครอบครัวก็ขอรับการช่วยเหลือได้และอีกประเภทหนึ่งคือการสนับสนุนโครงการให้แก่หน่วยงานองค์กรที่ดำเนินงานด้านเด็กทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั่วประเทศ
1: โดยกำหนดกรอบวงเงินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 150,000 บาทและจะต้องเป็นโครงการที่สำคัญมีความจำเป็นเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กโดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการสนับสนุนได้แก่1เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แบ่งออกเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546มาตรา32ซึ่งได้แก่เด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้าเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลงเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใดๆเด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหาผลประโยชน์เด็กพิการเด็กที่อยู่ในสภาพที่ยากลำบากเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังรวมไปถึงเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546มาตรา40ซึ่งได้แก่เด็กที่ถูกทารุณกรรมเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการสนับสนุนอีกหนึ่งกลุ่มคือนักเรียนนักศึกษาที่พึงได้รับการส่งเสริมความประพฤติเหมาะสมนอกจากกลุ่มของเด็กแล้วกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนยังมีครอบครัวครอบครัวอุปถัมภ์หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยประเภทของการขอรับการสนับสนุนได้แก่ 1. การช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์โดยจะสนับสนุนเป็นบุคคลครอบครัวหรือครอบครัวอุปถัมภ์ที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอประเภทที่2คือการสนับสนุนโครงการแก่หน่วยงานองค์กรที่ดำเนินงานด้านเด็กต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเพื่อการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์เราก็ได้รู้จักกับกองทุนคุ้มครองเด็กกันมากขึ้นแล้วนะคะกองทุนคุ้มครองเด็กเกิดขึ้นตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเพื่อเป็นเงินทุนในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนการพัฒนาเด็กและเยาวชนการสร้างหรือพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสมการส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองเด็กการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและสนับสนุนค่าความจำเป็นพื้นฐานรวมถึงทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆมากมายอันเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนทั่วประเทศค่ะหากมีข้อสงสัยอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองเด็กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์02-255-5850-7หรือเว็บไซต์ www.dcy.go.th และยังมีเรื่องราวที่น่ารู้จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนอีกมากมายค่ะติดตามได้ใหม่ในช่วงของเรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะ
9: เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7: คิดสารดี
8: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมีเรื่องราวข่าวสารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับวันนี้เราจะชวนเยาวชนนะครับตัวแทนของเด็กและเยาวชนผ่านเวทีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับน้อมคทาเดชเพ่งแจ่มนะครับซึ่งเป็นคณะทำงานของสภาเด็กชนแห่งประเทศไทยจะร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับนะครับน้องปั้นเนาะคทาเดชนะครับนะครับก็เป็นคณะทำงานของสำนักเลขาธิการสภาเด็กชนแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ชวนมาคุยกันถึงเรื่องของการศึกษาเนาะก่อนอื่นคงต้องให้ปั้นแนะนำตัวก่อนครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนนะครับจบที่ไหนเชิญครับ
5: ครับตอนนี้กำลังเตรียมขึ้นปีหนึ่งนะครับคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับจบการศึกษาที่โรงเรียนปฐมคงคาสมุทรปราการครับ
4: อ๋อสมุทรปราการนะครับครับแล้วก็มาทำงานเป็นคณะทำงานของสำนักเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยอันนี้ทำงานมากี่ปีแล้วครับ
5: จะครบ1ปีแล้วครับตอนนี้8เดือน
4: ครับในบทบาทของคณะทำงานของสำนักเลขาธิการนี่ทำอะไรบ้างครับ
5: ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการทำงานเรื่องการรับเรื่องเอกสารเนาะในส่วนของงานของผมก็จะเป็นการทำเอกสารเนาะเป็นสารบัญเนาะรับเรื่องแล้วก็ส่งออกเรื่องเนาะแล้วทำเอกสารต่างๆภายในของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยครับเมื่อแบบเรารับเอกสารมาภายนอกนะครับก็จะเป็นการเรียนประธานเนาะให้ประธานรับทราบแล้วก็เมื่อประธานรับทราบแล้วก็จะมีการเกษียณหนังสือออกมาไปในแต่ละสำนักเนาะให้แต่ละสำนักเนี่ยมีความรับผิดชอบในหน้าที่นั้นส่วนนั้นเนาะก็ตามที่หนังสือได้เกษียณมาครับ
4: ก็คือก็มาทำงานในของสภาเด็กและเยาวชนด้านสำนักเลขานะก็ได้เอกสารใช่ไหมทำไมถึงตัดสินใจมาทำกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนนะทั้งที่จริงแล้วช่วงเขาเรียกว่าช่วงมปลายใช่ป่ะมปลายกำลังเข้าสู่รั้วมหาลัยนะโอ้ต้องอ่านหนังสือต้องติวแต่นี่เลือกมาทำกิจกรรมอาสาสมัครสภา
5: คือผมคิดว่าการทำงานเพื่อสังคมอะครับมันก็แยกจากเรื่องเรียนด้วยส่วนหนึ่งคือเราทำแล้วเรารู้สึกดีอะครับแล้วเราทำเพื่อสังคมอะครับสังคมก็ได้เห็นว่าเด็กคนนี้มีความสามารถเราไปช่วยสังคมเนี่ยมันก็ดีส่วนหนึ่งด้วยครับในการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กๆในอนาคตด้วยครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคตมันก็สำคัญทั้งหมดเลยครับเน
4: า
5: ะ
4: ครับ
5: เราเป็นเยาวชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วย
4: ครับเนาะหลายคนก็บอกโอ้เวลาไปเล่นเกมก็ได้ใช่ไหมแต่ปั้นเลือกที่จะมาทำงานเพื่อสังคมก็ถือว่าได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์จากเดิมเนาะท่านี้กว่า1ปีได้อะไรบ้างครับจากการที่ตัดสินใจมาทำงานกับทางสภาเด็กและเยาวชนเราได้อะไรบ้าง
5: หนึ่งเลยครับเราได้คอนแทคเนาะแล้วก็มีช่องทางการติดต่อของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราได้ฝึกประสบการณ์เนาะเราได้รู้อะไรหลายๆอย่างที่เราได้ลงพื้นที่ไปไม่ว่าจะเป็นหลายๆพื้นที่อย่างเช่นที่ผมไปก็มีนครสวรรค์โคราชหรือชัยนาทชุมพรเนี่ยเราได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆการเป็นอยู่อะไรประมาณนี้ครับผ่านการจัดโครงการเนาะของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงการทำงานอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้ผมเรียนรู้เนาะว่าในสิ่งนี้ที่เราไม่เคยเจอเราได้เจอในสิ่งที่เราไม่เคยทำเราได้ทำอะไรเงี้ยครับ
4: ครับนะได้สิ่งได้ประสบการณ์นะครับตรงส่วนนี้นะครับก็นี่คือเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มาทำกิจกรรมในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนนะครับก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนๆ น้องๆนะครับวันนี้เราก็คุยกับน้องปั้นนะครับเรื่องของการศึกษาเนาะตอนนี้ในฐานะที่ เพิ่งจบมาใหม่แล้วก็กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพูดถึงการทำงานของสภาเด็กเองก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนๆน้องๆพี่ๆนะครับถ้าพูดถึงการศึกษาไทยครับวันนี้เนี่ยในบทบาทของเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะการศึกษาต่อเนี่ยมีมุมมองต่อการศึกษาไทยยังไงบ้างครับ
5: การศึกษาต่อเนี่ยมีความจำเป็นมากเลยครับก็คือปัจจุบันเนี่ยนอกจากว่าเราจะจบมัธยมศึกษาปีที่6เนาะคือการเลี้ยงชีพเนี่ยบางบริษัทผมต้องพูดว่าบางบริษัทแล้วกันบางบริษัทเนี่ยเราจะใช้วุฒิการศึกษาในการเข้าเนาะบางที่ก็จำกัดวุฒิว่าต้องเป็นม.3ต้องเป็นม.6หรือปริญญาตรีเงี้ยครับแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละวุฒิการศึกษาที่เรายื่นไปก็ได้ไม่เท่ากันเช่นกันนะครับการศึกษามันก็เลยจำเป็นนะครับแล้วทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้นด้วยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในอดีตที่ผ่านมาก็จะเป็น entrance เนาะปัจจุบันก็จะเป็นการสอบ A level TGAT TPAT เนาะในการที่ยื่นเข้ามาในมหาวิทยาลัยนะครับครับผม
4: แล้วก็มีแบบรอบแบบยื่นพอร์ตนะพอร์ตโฟลิโอใครมีผลงานดีใช่ไหมก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่เด็กๆสามารถที่จะไม่ต้องไปแข่งขันมากใช่ไหมเด็กกิจกรรมเด็กผลงานดีเด่นก็สามารถอยู่ช่องทางนี้ได้ตรงส่วนนี้นะครับ
5: ใช่ครับ
4: ครับก่อนที่จะไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยเองเนี่ยคิดว่าขณะที่เราเรียนอยู่ตอนนี้มันจะมีคำพูดหนึ่งนะน้องๆหลายคนพี่ต้อยไปเจอมาหลายคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียนปริญญาตรีก็ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้เธอรวยแล้วนี่หรอปะเด็กก็สามารถที่จะทำอาชีพใหม่ๆโดยเดี๋ยวไม่ต้องไปเรียนก็ได้เนี่ยร้อยล้านแป๊บเดียว10ล้านร้อยล้านต่อเดือนยังได้เลยอย่างเงี้ยวันเนี้ยในมุมมองของปั้นเองว่าการศึกษาแบบปริญญาตรีปริญญาโทเองจะมีความจำเป็นอยู่ไหมกับเด็กรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ย
5: ปัจจุบันแหละครับคือในส่วนของเด็กแต่ละคนเนาะก็จะมีความคิดไม่เหมือนกันเนาะในเด็กบางคนเนี่ยคือเขาอาจจะมีกำลังไม่พอในการที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเขาก็จะมีแนวทางที่จะโอเคผมจบม.6นะเดี๋ยวผมจะไปทำอาชีพต่อบ้านทางบ้านก็อาจจะมีฐานะในครอบครัวเช่นแบบมีทำธุรกิจส่วนตัวทำอาหารหรือว่าขายของอะไรเงี้ยครับเขาก็สามารถไปทำเป็นอาชีพได้แล้วก็ไปสานต่ออาชีพในครอบครัวได้หรือในบางคนนี่ก็จะไปทำแบบว่าขับรถเนาะครับในการขับรถส่งอาหารหรือว่าขับรถขนส่งที่ไปส่งผู้โดยสารนี้ครับเขาก็สามารถไปในทิศทางนั้นได้ครับใช
4: ่ครับอันนี้ก็จะมีเด็กส่วนหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าเด็กส่วนหนึ่งที่บางคนบอกว่าเนี่ยอยู่ออนไลน์อ่ะเดี๋ยวนี้นะขายของออนไลน์ทำกิจกรรมออนไลน์รายได้ดีมากเลยพอดีเดี๋ยวนี้ถามอาชีพใช่ไหมอาชีพโตขึ้นอยากเป็นอะไรอันนี้เพิ่งไปเจอกับน้องๆนะระดับมัธยมต้นอ่ะอยากเป็นอินฟูอยากขายของออนไลน์เพราะว่าเงินมันเยอะมากถามไม่เรียนต่อแล้วไม่เรียนแล้วพี่แต่ว่าไม่มีไม่กี่คนอ่ะเนาะคราวนี้กลับมาที่ในส่วนของเพื่อนๆน้องๆที่ปั้นได้คุยกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขามีเป้าหมายในชีวิตไหมถามว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรส่วนใหญ่ที่จะคุยกัน
5: มีครับแน่นอนมีคำตอบแน่นอนครับว่าเขาจะทำอะไรบ้างอย่างบางคนอย่างเงี้ยครับก็อยากไปเป็นพวกคนที่แบบไปอยู่การคลังทำคลังสินค้าอะไรประมาณเนี้ยครับใช่ทำสินค้าทำแบบไปเป็นนักการทูตหรือไปเป็นทนายไปเป็นนิติกรอะไรประมาณนี้ครับใช่บางคนเป็นครูนะครับ
4: ครับ
5: มีหลากหลายมากเลยนะครับ
4: ยังมีใช่ไหมโอ้โหว่าชื่นใจ
5: ยังมีอยู
4: ่แล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้เราไปอยู่ในโซเชียลมีเดียเองโอ้โหบางคนไม่อยากจะเรียนนะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟังน้องๆอย่างปั้นเองเนี่ยตอนนี้คือจะต่อเขาต่อปริญญาตรีคิดว่าอนาคตอาชีพในฝันคืออะไรอาชีพ
5: ส่วนตัวผมเลยนะอาชีพในฝันผมนะเอาอาชีพแบบในฝันที่อยากจะเป็นเลยคือแบบรับราชการในอำเภอเนาะไปเป็นปลัดอำเภออะไรประมาณนี้ใช่ครับ
4: โอ้โหโอ้หายากนะที่บอกว่าอยากเป็นอาชีพราชการแล้วก็ไปอยู่ในท้องถิ่นตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้นะครับคราวนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของการศึกษาแล้วการศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่ม.1นะจนถึงม.6มันตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ของเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ไหมที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของแต่ละคนนะครับรวมถึงตั้นด้วยครับ
5: ผมคิดว่านะในการศึกษาเนาะคือมันด้วยความที่ว่ามันแบ่งอยู่2ขั้นคือการศึกษาภาคบังคับกับการศึกษาขั้นพื้นฐานในตัวเอาในตัวส่วนของการศึกษาภาคบังคับก่อนแล้วกันคือในตัวการศึกษานี้เนี่ยเราจะเรียนตั้งแต่ม.1จนถึงม.3ทีนี้หลักสูตรของเขาอ่ะเขาจะเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอ๋อแล้วก็จะมีแบบ ีพ.ศ.เนาะถ้าเราอ่านในเล่มเนี่ยมันจะเขียนว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2551ปี2550หรือปี256062อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นหนังสือใหม่ๆก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆทีเนี้ยครับการศึกษาเนี่ยถามว่าตอบโจทย์ผมไหมผมคิดว่ายังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่หนึ่งครับการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมันเป็นขั้นพื้นฐานของที่โรงเรียนไหนบ้างหนึ่งโรงเรียนไหนบ้างแล้วกระทรวงให้ใช้เหมือนกันหมดไหมถ้ากระทรวงไม่ได้ใช้ให้เหมือนกันหมดแสดงว่ามันไม่ใช่ขั้นพื้นฐานแล้วโรงเรียนนี้ใช้อีกอย่างนึงโรงเรียนนี้ใช้อีกอย่างนึงกลายเป็นว่ามันไม่เท่าเทียมกันมันไม่ทำให้ตอบโจทย์นักเรียนในบางกลุ่มนะครับที่เขาจะไปศึกษาต่อในระดับชั้นม.ปลายโรงเรียนอื่นอย่างเช่นถ้าผมอยากเรียนโรงเรียนนี้เสร็จปุ๊บเอาผมจบม.3อยากไปเรียนโรงเรียนนี้แต่โรงเรียนนี้มีอีกหลักสูตรนึงที่เขาสอบเข้าเขาก็จะเอาเด็กเก่งไปอันนี้ผมเข้าใจได้แต่หลักสูตรอะครับเพื่อที่จะเรียนในม.4 มันไม่ตอบโจทย์
4: คือมีแกนกลางจริงแต่มันมีแกนกลางจริงหลักสูตรแกนกลางจากกระทรวงจริงแต่มันไม่แกนกลางกลางของแต่โรงเรียนใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: มันนำไปใช้ก็คือแต่ละที่เนี่ยก็แตกต่างกันไปมันไม่เหมือนกันทุกโรงเรียนใช่ไหมในความหมายของบ้าน
5: ถูกต้องครับถูกต้อง
4: ครับแล้วพูดถึงหลักสูตรวิชาครับวิชาไหนบ้างที่เด็กๆอาจจะมีโอกาสได้คุยกับน้องๆหลายๆคนนะครับว่าคือพี่ต้องก็ไม่เรียนนานแล้วยกมาคนละหลักสูตรแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเรียนภาษาไทยมานีมานะอยู่เปล่าเด็กๆตอนนี้มันเป็นหนังสืออะไรอ่ะมีไหมทันไหม
5: โอ้เดี๋ยวนี้โอ้ทันครับแต่ตอนนั้นจะเป็นช่วงประถมประถม
4: ประถมใช่ไหมนีมานะใช่ไหมอ่านยังแสดงว่าหลักสูตรนี้ยังอยู่นะยังทันตั้งแต่สมัยย้อนยุคประถมอ่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงตัววิชาครับวิชาที่คิดว่าวิชาไหนบ้างที่ควรจะต้องปรับปรุงหรือวิชาไหนที่ดีอยู่แล้วอ่ะมันควรมีต่อในมุมมองของคนที่เรียนล่าสุดเนี่ย
5: โอเคในส่วนของวิชาที่มันไม่ควรมีนะในความคิดของผมเองผมคิดว่ามันเป็นพวกวิชาเช่นยกตัวอย่างแล้วกันครับการงานอาชีพอะไรประมาณนี้คือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับเด็กบางคนนะครับเขาเลือกเรียนในสายของเขาเองเช่นแบบคุณจะไปศิลปภาษาคุณจะไปศิลปสังคมคุณจะไปศิลปศิลปกรรมหรือว่าคุณจะไปสถาปัตย์นะครับแต่คุณได้เรียนการงานอาชีพเหมือนกันทั้งหมดอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยสอดคล้องกับสายการเรียนที่คุณเรียนนะครับหรือว่าบริบทความเป็นอยู่ความการเรียนในปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะเข้าในระดับอุดมศึกษามันไม่ค่อยจำเป็นนะครับอย่างนอกจากการงานอาชีพอย่างเงี้ยก็จะมีวิชาอื่นที่แบบแปลกเข้ามาเงี้ยเป็นการส่งเสริมเด็กปลูกฝังในสถาบันเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับในบางโรงเรียนซึ่งผมว่ามันไม่มีความจำเป็นเพราะมันไม่ทำให้เด็กอ่ะสามารถนำไปใช้ในอุดมศึกษาได้มันไม่ใช่สายที่เขาเรียนแล้วเขาเอาไปใช้ได้จริงครับ
4: ครับก็เป็นวิชาที่เรียกว่าการงานอาชีพอาจจะมีไหมการงานอาชีพการที่ตามว่าหรือมีแบบอาชีพติ๊กต็อกเกอร์มีไหมหรือว่าอาชีพนี่คือความหมายคือเป็นอาชีพอันไหนที่การงานอาชีพอะที่เรียน
5: การงานอาชีพที่เรียนใช่ไหมครับอย่างถ้าแบบว่าเราเห็นกันก็ประดิษฐ์สิ่งของหรือทำปลูกผักเพื่อผักสวนครัวหรือทำกับข้าวพับเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วมันถามว่ามันเหมาะไหมมันไม่ค่อยโอเคครับเหนื่อยไหมครับคือมันเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราทำได้อยู่แล้วเราสามารถฝึกฝนได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งไอการงานอาชีพเนี่ยเราได้เรียนตั้งแต่ประถมมัธยมต้นเนี่ยครับมัธยมปลายไม่ควรมีละ
4: ก็คือไม่ควรมัธยมปลายมันไม่ควรมีจะให้เริ่มประถมต้นหรือว่ามัธยมต้นนะเนาะประถมปลายมัธยมต้นเนี่ย
5: ใช่ถ้ามีควรแบบไปใส่ในหลักสูตรที่เป็นของห้องนั้นเลยครับอย่างการงานอาชีพก็ให้ไปเป็นของห้องนั้นเลยห้องนั้นอาจจะเป็นห้องการโรงแรมหรือว่าห้องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเกี่ยวกับธุรกิจอะไรพวกนี้อันนี้ผมว่ามันเหมาะสม
4: อาจจะเป็นแบบลักษณะคือการงานอาชีพตามสาขาที่น้องๆอยากเรียนหมายถึงว่าสาขาที่อยากเรียนนั่นก็คือในส่วนของยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปมุ่งเป้าที่จะไปวิศวะดังนั้นมันต้องเป็นการงานอาชีพแบบวิศวะใช่ไหมให้เรียนรู้อันนี้มีไหมหรือว่าตอนนี้มันต้องเป็นแบบถ้าอยากจะไปเรียนหมออยู่แล้วนะการงานอาชีพคือไปเรียนรู้ของการที่จะเตรียมตัวเป็นหมอการงานนี้กับเรียนรู้จะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเกษตรก็ไปปลูกผักได้นะไปตรวจดินใช่ไหมอย่างเงี้ยมันต้องแยกแบบนี้หรือเปล่า
5: มันก็จะเป็นแบบวิชาหลักของเขาเนาะมันก็จะเป็นวิชาเอกของเขาหรือว่าเขาอาจจะไปมีโอกาสได้ไปฝึกงานข้างนอกครับได้ไปเรียนรู้งานเนี้ยเพราะว่าอันนี้จะโอเคกว่าน
4: ะครับโอเคครับนะสักครู่ครับสัญญาณสัญญาณมาแล้วกระตุกครับโอเคนะครับคราวนี้นี่ก็คือวิชาที่และวิชาไหนที่อยากให้มีเข้ามาในยุคปัจจุบันเนี่ยเหมาะสำหรับ
5: วิชาไหนที่อยากจะให้มีใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: ในส่วนของม.ปลายผมเอาโฟกัสที่ม.ปลายเนาะคือวิชาที่ควรจะมีเนี่ยเป็นวิชาที่เป็นวิชาเอกของเขาครับที่จะที่เลือกเรียนนะครับอย่างถ้าเป็นสายสมมติว่าเป็นสายสังคมแล้วกันครับที่แบบตามผมเรียนเนี้ยสังคมอ่ะในอุดมศึกษาเขาเรียนยังไงแบบมีรัฐศาสตร์ไหมมีนิติศาสตร์ไหมหรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมไหมหลังจากนั้นที่เขาจะต้องได้เรียนอ่ะต้องได้เรียนให้ครบถ้วนเพื่อที่จะสามารถเอาไปเรียนต่อในอุดมศึกษาได้แบบปูพื้นฐานให้เขาสักหน่อยก็โอเคครับอันเนี้ยควรที่จะมีผมว่ามันเหมาะสมมากที่สุดคือมันไม่ได้เป็นทุกโรงเรียนนะครับมันเป็นแค่บางโรงเรียนซึ่งบางโรงเรียนอ่ะเขาก็จะมองว่าหลักสูตรนี้มันไม่จำเป็นนะบางหลักสูตรเขาบอกว่าทำมันทำไม่ได้นะมันทำไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลที่พิจารณาครับกรรมการพิจารณาว่าหลักสูตรนี้มันควรที่จะบรรจุในโรงเรียนไหมถ้ามันไม่ถูกบรรจุครับเขาก็จะปัดออกไปเงี้ยจริงวิชาเอกแต่ละโรงเรียนก็ต้องให้มันเหมือนกันทั้งหมดนะครับ
4: ใช่นะครับก็มันก็เลยมีความเรียกว่าเหลื่อมล้ำกันสักหน่อยนึงนะตรงโรงเรียนแต่ละที่นะก็จะต่างกันใช่ไหมความเก่งความเฉพาะทางเฉพาะด้านตรงส่วนนี้นะครับ
5: อัน นี้
4: ก
5: ็เป็น
4: ก็ควรจะมีหลักสูตรพอมาเป็นแกนกลางเพราะมันต้องเหมือนกันใช่ไหมแต่สุดท้ายมันไม่เหมือนกันหรอกโดยหลักนโยบายมันก็คือเหมือนกันแหละใช่ป่ะแต่สุดท้ายเนี่ยผู้สอนคนละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วนะจริงไหม
5: จริงครับ
4: ใช่ไหมอาจารย์ A B C D อย่างเงี้ยคือมีหลักการคือแม้มีหลักสูตรเดียวกันแกนกลางเดียวกันแต่พอสอนคนละคนก็ต่างกันไปอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่บุคลากรทางการศึกษาอีกนะครับนะในฐานะที่ปั้นเองก็เป็นคณะทำงานของสภาเด็กเยาวชนก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆน้องๆนะครับมีการพูดคุยกันไหมว่ามันจะถ้ามีโอกาสได้คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการส่งเสริมที่การรัฐมนตรีอุดมศึกษาหรือท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยอยากจะมีข้อเสนอแนะนโยบายด้านการศึกษากับเด็กไทยยังไงบ้างครับ
5: ที่ผมอยากจะพูดเลยคืออยากจะให้เขาเนี่ยอะอย่างแบบอุดมศึกษาเนี่ยคือเขาจะเป็นผู้ที่ดูแลเนาะมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่วนกระทรวงศึกษานี่เขาจะดูแลเพียงแค่โรงเรียนมัธยมโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนในกรุงเทพอะไรประมาณนี้สิ่งที่อยากจะให้พูดเลยคือการที่อยากจะให้จูนตัวหลักสูตรอัปเดตหลักสูตรอะครับให้มันเป็นปัจจุบันแล้วก็อยากจะให้เอาไปสอนทุกๆโรงเรียนให้เท่าๆกันอย่างถ้าเป็นมัธยมปลายเนี่ยสำคัญมากแต่โรงเรียนจะมีหลักสูตรการเปิดห้องโครงการการเปิดห้องวิชาเอกเนี่ยจะไม่เหมือนกันซึ่งมันทำให้ห้องโครงการแต่ละห้องแต่ละโรงเรียนเนี่ยหลักสูตรเขาจะไม่เหมือนกันจากการที่ผู้บริหารของโรงเรียนหรือคณะกรรมการในโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องพิจารณาหลักสูตรว่าโอเคหลักสูตรนี้มันควรถูกที่จะบรรจุไปในโรงเรียนของเราไหมหรือว่ามันไม่สมควรแล้วก็ไม่บรรจุแล้วก็ให้เขาเรียนในวิชาที่เรากำหนดไว้แล้วมันไม่ใช่วิชาเอกที่เขาจะเข้ามาเรียนนะครับมันเหมือนแบบเด็กที่เขาเข้ามาแล้วมันผิดหวังอะครับมันไม่โอเคมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นการหลอกเด็กอะครับเข้ามาในห้องนี้มากกว่าแล้วก็ในส่วนของอุดมศึกษาเนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจเด็กเนาะคือเรื่องการเข้ามหาวิทยาลัยในรอบพอร์ตโฟลิโอในรอบโควต้าหรือในรอบแอดมิชชั่นซึ่งเด็กทั้ง3พาร์ทเนี่ยทุกคนมีความเครียดทั้งหมดเลยในการเข้าระดับอุดมศึกษาแม้กระทั่งตัวของผมเองผมถามว่าผมได้เจอเหตุการณ์นี้มาผมก็รู้สึกแบบมันกดดันนะเด็กคนนึงที่จะเข้าในรอบพอร์ตโฟลิโอได้เด็กเป็นพันๆคนเป็นหมื่นๆคนเงี้ยเขาต้องแข่งกันเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่เขาอยากเรียนมหาวิทยาลัยดังๆหรือที่ดังๆเนี่ยครับเพื่อแบบเข้าไปปุ๊บเราได้เรียนมีที่เรียนดีๆสังคมดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เด็กบางคนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในรอบพอร์ตได้มันไม่เข้าถึงครับกิจกรรมมันไม่เข้าถึงด้วยอันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของเด็กกิจกรรมในส่วนของรอบแอดมิชันนะครับคือเด็กเขาก็สอบหลายวิชาเนาะแล้วก็ต้องเสียเงินซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่ามีอุดมกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยเขามีการอุดหนุนค่าสอบค่าสมัครสอบ A-level ก็อยากจะให้ทำอย่างเงี้ยได้หลายปีผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับใช่แล้วถ้าเป็นไปได้ทางที่ดีคืออยากจะให้แบบสอบหลายวิชาสอบวิชาเดียวหรือเป็นวิชาเฉพาะของคณะนั้นไปเลยผมว่าจะโอเคมากที่สุดไม่ว่าถ้าเราสอบแยกหลายวิชาครับมันไม่เหมือนเอนทรานเนาะด้วยคำที่ว่าระบบมันเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็อยู่ภายใต้ของทปอด้วยทำให้แบบระบบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันซับซ้อนแล้วก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้นเด็กที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยจริงๆเนี่ยสอบไม่ติดก็มีครับเขาเรียกว่าเด็กซิ่วเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจของเขาแล้วก็เขาจะไปสอบในอีกปีนึงซึ่งคะแนนเขาจะดีหรือไม่ดีก็ต้องไปวัดที่นั่นนะครับกลายว่าเด็กที่18ปีหรือ19ปีจะต้องได้เข้ามหาวิทยาลัยกลายเป็นเด็กซิ่วแล้วก็เป็นรุ่นน้องแล้วก็สอบใหม่อีกหลายๆปีครับใช่ประมาณนั้น
6: ครับนะก็คอยต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็มีรัฐมนตรีคนใหม่เนาะรัฐมนตรีคนใหม่ทั้งสองท่านนะก็คณะรัฐมนตรีคนใหม่ก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นบทบาทของการทำงานของนโยบายของรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ท่านประเสริฐนะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็คือก็เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในวงการการศึกษาอยู่แล้วนะครับนะก็เดี๋ยวคงติดตามกันนะครับมีวันก่อนน่าจะ2ปีที่แล้วนะครับพี่โอกาสได้คุยกับประธานสภาเด็กชนคือน้องณดาพี่ณดานะครับแล้วคุยกันถึงเรื่องของพูดถึงการศึกษาแต่ว่ามันควรจะมีเวทีอยู่หนึ่งที่น้องๆเสนอว่ามันควรมีวิชาอนาคตศึกษาอนาคตศึกษานี่คุยกัน2ปีที่แล้วนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีไหมในหลักสูตรหรือว่ามันมีวิชาไหนที่เกี่ยวข้องวิชาอนาคตศึกษาที่ให้คล้ายๆบ้านพูดนั่นแหละครับว่ามันจะต้องเรียนวิชานี้เพื่อจะไปต่อยอดกับอนาคตวิชาที่จะต้องไปเรียนต่ออันนี้มีไหมตอนนี
5: ้อนาคตศึกษาถ้าแบบเอาใกล้เคียงมากที่สุดแล้วมันสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดโดยที่มันไม่ได้เป็นหลักสูตรหรือเป็นวิชานั้นเลยคือมันจะเป็นเนื้อแนวเนาะมันจะเป็นชั่วโมงที่เป็นชั่วโมงแนแนวเขาเรียกว่าแนแนวเลยแต่เขาเรียกว่าอนาคตเนาะแนแนวถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับการศึกษามันไม่ได้เกี่ยวกับข้องอะไรกับวิชาเอกหรอกคือครูแนวครับแต่ละโรงเรียนผมต้องพูดว่าแต่ละโรงเรียนเขามีการสอนหน้าที่การสอนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างของโรงเรียนผมเนี่ยเขามีการสนับสนุนเด็กเนาะเขาก็จะแนะนำเด็กว่าเวลาหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยหนูจะต้องเก็บผลงานอะไรบ้างไว้ก่อนแล้วหนูต้องใส่ผลงานอะไรไปบ้างอันไหนที่มันโอเคสุดอันไหนที่มันจำเป็นสุดในการที่จะเข้าไปในมหาวิทยาลัยคณะนี้เรียนยังไงคณะนี้เป็นแบบไหนเป็นการแนะนำเด็กนะครับว่าถ้าหนูเรียนมาสายนี้หนูจะไปในทางสายนี้ดีกว่าไหมหรือว่าคณะนี้ดีกว่าไหมมันก็จะเป็นการแนะนำเขาเรียกว่าแนแนวเลยใช่ครับ
6: มันจะไปแตกน่าจะเป็นนะวิชาคือมันไม่ใช่วิชาแต่มันเป็นแนแนวมันจะเป็นช่วงเวลาแนแนวใช่ไหมแน่แนวอาจารย์แน่แนวก็คืออนาคตศึกษาเนี่ยจะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับในอนาคตอาจจะเป็นเจาะลึกอีกทางหนึ่งคราวนี้มันยุคนี้เป็นยุค AI และคราวนี้ถ้ามีวิชาแกนกลางนะสอนโดยอาจารย์ AI เด็กทั่วประเทศเลยผ่าน AI คิดว่าดีไหมน่าสนใจไหมก็คือวิชาเนี่ยรับรองก็คือสอนโดยคนเดียวแน่ๆไม่ใช่มีอาจารย์ ABC แต่ว่ามันคือ AI ที่ยุคนี้มันทำได้คิดว่าถ้าเกิดเป็นวิชากลางแล้วก็สอนโดย AI
5: ผมว่าถามว่ามันเป็นประโยชน์ไหมมันก็เป็นประโยชน์เนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าจิตวิญญาณความเป็นครูในการสอนนะครับครูเน
6: า
5: ะครูที่มาสอนนะผมว่าเขาจะสอนได้โอเคกว่าเขาเข้าถึงเด็กเขาเข้าใจเด็กมากกว่า AI เนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นแหล่งข้อมูลเนาะเป็นแหล่งข้อมูล data ที่เขาจะรวมข้อมูลทุกที่ทุกหนแห่งเข้ามาแล้วเอามาสอนเขาสอนได้ครับแต่เด็กทำไม่ได้แต่เด็กไม่สามารถแก้โจทย์บางทีแก้โจทย์ไม่ได้หรือทำอะไรบางอย่างไม่ได้ก็ต้องพึ่งครูครับครูก็ต้องสอนซึ่ง AI ครับลำบากตรงที่ว่าเขาแค่บอกสูตรเขาคำนวณมาหมดแล้วสำเร็จเลยถ้าพี่แบบลองสังเกตเน
6: า
5: ะเวลาเรากรอกไปปุ๊บโอเคคุณทำโจทย์นี้ให้ผมหน่อยปุ๊บก็จะมีสูตรมาให้เราก็ทำให้เลยทันทีแต่เขาไม่ได้สอนว่าวิธีคิดมันคิดยังไง แล้วเด็กคนนั้นก็ต้องไปนั่งคิดอีกทีนึงว่าเราจะคิดแบบไหนล่ะแต่กลับมาทางที่ครูครูเขาสามารถสอนได้1 2 3 4แบบนี้นะเราควรที่จะทำแบบนี้นะเราควรที่จะทำโจทย์แบบนี้ไปแบบนี้ทิศทางแบบนี้แล้วโจทย์จะสิ้นสุดที่ไหนนี่คือวิธีการที่สอนน่าจะโอเคสุดแต่ถามว่า AI เอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการสอนในอนาคตจะดีมากครับ
6: นะในอนาคตอาจจะได้ตอนนี้มันเริ่มแบบจับอารมณ์ได้นะไม่ออกนะระหว่างคุยกันอย่างนี้ก็คือ AI สามารถวิเคราะห์ในอนาคตมันอาจจะเข้ามาได้นะเออพอเด็กคนนี้พูดอาจจะตอบช้าเอ้ยเขาวิเคราะห์แล้วเด็กคนนี้เสียงนี้ตอบช้าอาจจะต้องปรับแนวทางการสอนเด็กคนนี้ตอบเร็วนึกออกในอนาคตมันจะมาขนาดนี้ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คงต้องติดตามกันอาจจะเป็นเรื่องอะไรใหม่แต่คิดว่าไม่ไกลเกินที่เราจะได้เห็นในเร็วๆนี้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพูดถึงอนาคตระหว่าง AI นะครับอ่ะปิดท้ายนะครับช่วงท้ายนี้ในฐานะที่เป็นเด็กเรียกว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นตัวแทนน้องๆเยาวชนเด็กของจังหวัดสุดปราการแล้วกันนะครับให้ฝากเสียงเด็กนะสุดปราการฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับนะหนูอยากจะฝากให้นะหนูมีนโยบายด้านเด็กเยาวชนเรื่องไหนครับเชิญครับ
5: เรื่องนโยบายด้านเด็กเยาวชนเนาะก็คือเรื่องความรุนแรงตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องความรุนแรงเรื่องการศึกษาเนี่ยแยกออกไปอีกทีนึงเรื่องความรุนแรงตรงที่ว่าตอนปัจจุบันเนี่ยครับเด็กเนี่ยเข้าถึงสื่อเนาะเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเกินที่จะควบคุมได้มันทำให้เด็กหลายๆคนเนี่ยก็ได้เสพสื่อที่เกี่ยวกับความรุนแรงบางทีก็เกี่ยวกับคำพูดด้วยบางทีแบบคำหยาบคายหรือว่าการสนทนาในส่วนของความรุนแรงนี่ก็อาจจะกระทบไปถึงเด็กทุกๆคนเลยที่เวลาเล่นกันนี้ไม่พอใจกันก็มีการกระทบกระทั่งกันจนถึงมีเลือดบางทีแบบมีการชกต่อยกันมีบอบช้ำอะไรถึงขั้นนั้นก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องแบบว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีแบบเข้าถึงสารเสพติดได้ง่ายมากในปัจจุบันก็อยากจะให้จัดการเรื่องสารเสพติดนะครับก็อยากจะฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนาะในเรื่องของสารเสพติดแล้วก็ความรุนแรงของเด็กเยาวชนนะครับครับผมก็จะมีประมาณนั้นครับ
6: สองประเด็นนะครับที่น้องฝากถึงท่านรัฐมนตรีนะครับก็ดูแลเด็กของเราก็คือเด็กคือปัจจุบันนะไม่ใช่เพียงแค่อนาคตนะนี่คือเด็กรุ่นใหม่นะครับแล้วฟังเสียงเด็กจากเวทีของสภาเด็กเยาวชนแล้วน้องก็มาเป็นคณะทำงานของสภาเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับน้องคทาเดชนะครับเพ่งแจ่มนะก็เป็นคณะทำงานของสำนักเลขาธิการครับนี่ก็ขอบคุณนะครับแล้วมาพูดคุยกันแล้วมีโอกาสครั้งหน้าเรามีโอกาสได้คุยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
0: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
8: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
9: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
10: ความคิดดีจังหนูชอบ
11: ผมก็ชอบนะ
12: ป้าก็ชอบ
13: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www สถานีเด็ก .com ผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชั่นจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาสีตรองชื่อเล่นชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
2: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
1: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
2: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
1: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
2: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
1: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
3: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสอะไรต้องคิดก่อน
4: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติด่าสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบคณะของศูนย์ต่อ

0: อบข้อมูลครับ
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จังหวัดเชียงใหม่เตือนรับมือฝนตกหนัก 14-18 พฤษภาคม 2569 เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่14-18 พฤษภาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยทั้งนี้หากประชาชนพบเหตุหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานความร่วมมือช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
1: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
2: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
3: Tab to Read
2: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
3: Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
2: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
5: แมวเหนียวเล่าเรื่องไทยตอนมดแดงแสงพวงมะม่วง
6: จ้างให้ก็จับไม่ได
7: ้นี่ก้าวเต็มหยุดเล่นสักทีพวกเราเหนื่อยแล้วนะ
6: ก้าวเต็มชนะโอ้โหมะม่วงลูกย้ายใหญ่น่ากินจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเหมียว
7: เป็นอะไรจ๊ะก้าวเต็ม
6: ฉันกำลังจะเด็ดมะม่วงบนต้นแต่มดแดงมาจากไหนไม่รู้เป็นรังเลย
7: สีสวัสดิ์จ๊ะแบบนี้หรือเปล่านะที่เขาเรียกว่ามดแดงแสงพวงมะม่วง
8: ใช่แล้วจ้าวิเชียรมาก
6: อุ้ยมดแดงแสงพวงมะม่วงคืออะไรอ่ะฉันไม่เคยได้ยินเลย
7: มดแดงแฝงพวงมะม่วงเป็นสำนวนที่ใช้เรียกผู้ชายที่หลงรักผู้หญิงคอยปกป้องเอาใจโดยที่ผู้หญิงไม่ได้รักตอบจ้ะ
6: โอ้แต่มดแดงกับผู้ชายไม่เหมือนกันสักหน่อย
8: ฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะคำว่ามดแดงในสำนวนมดแดงแฝงพวงมะม่วงพูดถึงมดแดงที่มักจะสร้างรังอยู่บนต้นมะม่วงเวลาคนขึ้นไปเก็บลูกมะม่วงก็จะถูกมดแดงกัดทำให้รู้สึกคล้ายกับว่ามดแดงคอยดูแลปกป้องลูกมะม่วงแต่มดแดงเองก็ไม่ได้กินมะม่วงนั้นส่วนคำว่าแฝงหมายความว่าแอบอยู่เวลาปกติเรามองไม่เห็นมดแดงแต่พอขึ้นไปเก็บมะม่วงมดแดงก็จะออกมาจากรังราวกับว่าแอบซ่อนอยู่ในพวงมะม่วงนั่นด้วยลักษณะของมดแดงบนต้นมะม่วงนี้คนไทยจึงเปรียบผู้ชายที่หลงรักผู้หญิงแต่ไม่มีทางได้ผู้หญิงคนนั้นมาเป็นคนรักว่าเป็นมดแดงหรือมดแดงแฝงพวงมะม่วงนั่นเอง
6: เข้าใจแล้วล่ะจ้าอุ้ยมะม่วงลูกนั้นหล่นลงมาพร้อมก้าวแต้มเมื่อตะกี้นี้แน่เลยมากินกันเร็วพวกเรา
9: ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
10: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
11: ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนนะครับรายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็ศักยภาพบนเวทีแห่งนี้วันนี้นะครับอยู่กับผมบอยเจษดาและน้อง
12: น้องบัวบุญค่ะและพี่บอยค่ะ
11: สวัสดีอีกรอบนึงครับผมแหมต้องบอกว่าช่วงนี้เราเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงแค
12: ่2คนค่ะ
11: 2คนเท่านั้นรับประกันความเข้มข้นนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราจะได้เห็นอีก1บทบาทอีก1ความสามารถที่บางครั้งอาจจะไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้พี่ๆก็จะมาทำการโชว์ในช่วงของโชว์มีดีนะครับแต่ว่านิดนึงฮะน้องบัวบุญครับในรอบนี้เนี่ยจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ สิทธิและสวัสดิการของคนพิการและที่สำคัญเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อต้องอยู่ในโชว์นั้นด้วย
12: น่าสนใจมากเลยค่ะ
11: อยากแสดงไหม
12: อยากแสดงมากเลยค่ะ
11: ใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวเปิดโอกาสให้แสดงหน่อย
12: ได้ค่ะ
11: เอาสมมติว่าเป็นน้องสาวที่แสนดีอยู่กับพี่ชายแสนร้าย
12: แสนดีค่ะ
11: แสนดีเหมือนกันใช่ไหมเอาลองอ้อนดูหน่อยอ้อนแบบไหนได้บ้าง
12: ได้ค่ะ
13: พี่บอยค่ะพาดูคอนเสิร์ตได้ไหมคะอ
11: ยากไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมจ๊ะ
12: ใช่ค่ะ
11: เอาเป็นผู้ชายหล่อๆแมนๆหน้าตาดีๆดีไหมจ๊ะ
12: ดีค่ะ
11: ดีนะเดี๋ยวพี่จะไปเชิญพี่อาอนัตพลโอ้คนนี้บอกเลยเสียงดีมาก
12: เสียงเพราะด้วยค
11: ่
12: ะ
11: ใช่เอาอีกคนนึงไหม
12: อีกคนนึง
11: จัดให้2คนอาไทยวันนี้เพราะด้วยตลกด้วยแต่ที่สำคัญผมบอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยฮะนอกเหนือจากโชว์พิเศษแล้วยังมีอีก3ท่านที่จะอยู่กับเรากรรมการตอนนี้ของเราพร้อมอยู่แล้วนะครับต้อนรับครับน้องทัน
14: น้องทันสวัสดี
11: พี่ต้องเหน่งครับ
14: พี่ต้องเหน่งสวัสดี
11: และพี่ตรีครับผมสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยครับสวัสดีครับเอาละฮะแล้ววันนี้นะครับผมในช่วงของโชว์มีดีนะครับจะต้องเป็นช่วงพิเศษครับที่เราจะได้เห็นโชว์การแสดงนะครับต้องบอกตื่นตาตื่นใจจากการฝึกซ้อมจากการทำการบ้านความคิดสร้างสรรค์ถึงแม้ว่าวันนี้นะครับเราจะยังไม่มีการตัดสิทธิ์ใครออกก็ตามเป็นเพียงแค่การสะสมคะแนนแต่ถ้าเกิดใครสะสมได้มากที่สุดก็ถือว่าได้เปรียบนะครับผมตอนนี้ทั้งสองคนก็พร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะไปพบกับในโชว์นี้ครับในช่วงของโชว์มีดีและเป็นโชว์ของตุ้มและอาไทยครับ
14: ขึ้นกราฟิกกติกาก
15: ติกาในรอบโชว์มีดีผู้แข่งขันจะต้องคิดสร้างสรรค์โชว์เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษเพื่อเก็บสะสมคะแนนและนำไปรวมในรอบถัดไปผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ไอ03ตุ้มอนุรักษ์จันรอดและแขกรับเชิญพิเศษอาไทยสุภทัศน์โอภาส
16: เชิญนั่งครับ
17: เอาเลยพี่
16: ส่วนได้ครับ
17: มา
16: วันนี้ผมขอซีเรียสนิดนึงนะครับ
17: ได้เลย
16: มันหมดจริงจังครับ
17: จริงจังนะพี่นะ
16: เออเริ่มเลยนะครับ
17: ครับพี่
16: เอาครับ5 4 3 2 1สวัสดีครับ
17: สวัสดีครับ
16: พบกับผมรายการโต๊ะนี้มีเรื่องเล่าครับรายการที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแชร์ประสบการณ์ที่จะให้กำลังใจท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมตุ้มครับและคุณนาทัยครับผู้ช่วยของผม
17: สวัสดีครับ
16: ครับ
17: เริ่มเลยพี่นะ
16: เริ่มเลยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิทธิของคนพิการทางด้านการศึกษาครับคุณนาทัยครับท่านผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าเด็กที่มีภาวะออทิสติกและสิทธิปัญญาหลายคนเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาไทยครับหลายคนถูกปฏิเสธครับหลายคนถูกส่งแยกไปเรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการทั้งที่กฎหมายครับระบุให้เขาสามารถที่จะเรียนร่วมกับคนทั่วไปได้ครับเออแล้วก็เรียนฟรีด้วยครับถึงปริญญาตรีเลยผมยกตัวอย่างผมตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับผมก็เติบโตมากับการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปครับก็ได้ฝึกใช้ชีวิตได้มีเพื่อนทำให้พัฒนาการต่างๆผมดีขึ้นแต่ที่น่าเสียใจก็คือยังมีเด็กพิการหลายคนครับที่ได้รับโอกาสแบบผม
18: โอเค
16: ผมก็อยากให้เขามีโอกาสแบบเดียวกับผมครับแค่ผมพูดผมก็รู้สึกมันแบบตื้นตันทั้งในใจรู้สึกเศร้ามากเลยผมแบบโถ่
14: อาไทยตุ้มลุกขึ้นเต้น

0: เดี๋ยวก่อนครับ
1: ครับพี
0: ่ผมกำลังเศร้าอยู่ครับผมอินอยู่นะเนี่ย
1: ขอโทษที
0: ผมไม่เอาฮาครับผมซีเรียสดูหน้าผมด้วยโอเคหน้า
1: หน้าพี่พร้อมร้องกว่าผมอีก
0: โอเคครับผมต้องขออภัยครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเมื่อกี้เยอะมากจะไม่มีสาระเลยครับมาเข้าสู่หมดจริงจังเลยครับ
1: ครับผม
0: หลายคนอาจจะบอกว่าผมมาพูดประเด็นนี้แล้วได้อะไรผมก็บอกว่าไม่ได้อะไรเลยครับผมไม่ได้เงินไม่ได้ทองผมแค่อยากจะเป็นปากเสียงแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ชมทางบ้านนะครับหากผู้ชมทางบ้านมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรสามารถปรึกษาผมได้ทุกเรื่องเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับ
2: อาไทยตุ้มลุกขึ้นเต้น

0: เดี๋ยวผมว่าชุดคิ้วอย่างนั้นผมกำลังพูดสาระอยู่ครับ
1: ขอโทษครับคุณหลุย
0: ขอบคุณมากครับ
1: อันวาพร้อมเต้น
0: โอเคครับนั่งก่อนครับ
1: ครับผม
0: ต้องขอท่านต้องขออภัยท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับ
1: ร
0: ู้กับผมในรายการโต๊ะนี้มีเรื่องเล่าครับ
1: จริงจังใช่ไหม
0: จริงจังครับ
1: ครับผม
0: หลายคนชอบบอกว่าผมมาจัดรายการนี้มีหลายคนตั้งฉายาผมเป็นไรโค้ดครับ
1: ครับ
0: ผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ใช่เป็นไรโค้ดครับผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งครับที่อยากจะให้กำลังใจทุกคนได้ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
1: เบรกสะบัดคลัตช์เสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพาหักสลักหายหัวเตียนห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพังกระจังหน้าหล่นบางคนท้ายไม่มีคัดซีขดมดกัดไฟหน้าดับเวลาขับเครื่องสะอึกเวลาเบรกเสียงนั่งกึกกึกกึกครับผม
0: เฮ้ยปิดบทนั่นนะครับ
1: อะไรอันนี้ไม่ใช่รายการซ่อมรถอ่ะพี
0: ่คนละเรื่องครับนั่นด้วยน
1: ั่
0: น
1: แ
0: หละครับ
1: ใครเอากระดาษมาเปลี่ยน
0: เอาเป็นว่าผมให้คำปรึกษาเป็นเครื่องครับ
1: ร
0: ายการหนุ่มจัดอยู่ทุกวันนี้เราไม่เก็บเงินสักบาทเดียวครับหากทุกท่านเห็นว่ามีคนไม่แอบอ้างชื่อของผมเก็บตังค์อะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านเก็บหลักฐานนั้นให้ดีๆครับและโทรแจ้งสายด่วน1212ครับสายด่วนฉุกเฉินที่แจ้งภัยคุกคามทางออนไลน์ครับแล้วส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่จะเก็บหลักฐานด่วนนั้นเพื่อจะป้องกันไม่ให้ใครตกเป็นเหยื่อต่อไปครับเพราะว่าตัวผมนั้นก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวครับที่ไม่เก็บเงินใครสักบาทเดียวผมจะไม่ยอมให้ใครมาอ้างชื่อผมเป็นแฟนผมไม่ยอมแน่นอนไม่ยอม
1: ยอม
0: ไม่ยอมครับ
1: ยอม
0: ไม่ยอมครับ
2: ยอม
0: เอาเถอะ
3: อาไทยตุ้มลุกขึ้นเต้น
2: ยอม
0: ไม่ยอม
2: ยอมเป็นข้าวมันไก
0: ่เดี๋ยวมันจะยาวนะครับ
1: พอดีผมฟังเพลงเยอะไปหน่อยโทษทีผมไม่ว่าส่งให้ผมร้องเพลง
0: ไม่เป็นไรนั่งเลยครับ
1: เสียงผมดีซะด้วย
0: เสียงคุณเพราะมากครับผมเหนื่อยมากจากรายการวันนี้แต่ขอเข้าสาระนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจบรายการนี้ผมอยากจะบอกว่าคนที่งานทุกคนต้องการการยอมรับและโอกาสที่เท่าเทียมเหมือนคนทั่วไปครับเรื่องในเรื่องการเข้าสิทธิการทางการแพทย์การศึกษาการมีงานทำหรือการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับทั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาขับเคลื่อนประเด็นนี้อย่างมากนะครับต้องขอขอบคุณมากเราขอจบรายการนี้ไปด้วยบทเพลงอันไพเราะครับรางวัลแด่คนช่างขวัญครับ
3: อาไทและตุ้มลุกขึ้นมาข้างหน้าอาไทร้องเพลงตุ้มเต้นตามจังหวะ

0: องบอกว่า
1: ครับผม
0: เกือบแล้วเกือบแล้ว
1: เกือบอะไรพี่
0: เกือบจะเป็นทางการแล้วอ้าวโหแล้วมันมีหักมุมด้วยนะ
1: ต้องแวะบ้างให้คนจะได้แบบเฮ้ยไม่เครียดเกินไป
0: เป็นไงฮะวันนี้อยู่กับพี่ตุ้ม
1: โอ้โหคนนี้ข้อมูลแน่นมากเราซ้อมกันน้อยมากแต่ออกมาได้เพอร์เฟคมากพี่ตุ้มเก่งมากๆครับ
0: กลมกล่อมมากนะครับผมพี่ตุ้มครับเป็นยังไงเอ่ยวันนี
2: ้ก็รู้ส
0: ึกวันนี้เรากาไทย
2: เป็นคนที่สนุกครับน่ารักมากเลยครับเก่งมากครับ
0: ครับผมเชื่อไหมนอกจาก2คนสนุกกันนะนู่นนู่นคนฝั่งนู้นสนุกมากเลยอยากจะมีอะไรบอกพี่เขา
3: น่าค่ะพี่อาชัยอะค่ะว่าตลกดีก็ทำงานดีมากเลยค่ะแล
1: ้
3: วก็ทุบโต๊ะโหสุดยอด
0: ครับตอนทุบโต๊ะเลยนะวันนี้น้องบัวบุญชอบขนาดนี้ทั้ง3ท่านจะชอบขนาดไหนเริ่มที่น้องทันกันก่อนดีกว่ากรรมการของเราครับ
4: ก็จะบอกว่าชอบมากเลยค่ะคือเคยบอกกับพี่ตุ้มไปว่าพี่ตุ้มเป็นคนจริงจังแล้วคืออยากเห็นโหมดที่แบบพี่ตุ้มเต้นผ่อนคลายสนุกบ้าบอเฮฮาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบวันนี้เหมือนได้เห็นอีกมุมนึงแล้วก็เหมือนมีอาไทยมาช่วยแบบเสริมพี่ตุ้มอีกทีนึงมันก็ทำให้โหมดจริงจังอ่ะมันเวทให้มันบาลานซ์มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รอติดตามโชว์ต่อไปนะคะขอบคุณอาไทยแล้วก็ขอบคุณการแสดงวันนี้ของพี่ตุ้มด้วยค่ะ
0: ขอบคุณครับด้วยนะครับ
5: วันนี้เรียกว่าเป็นการเข้าขากันอย่างดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าตุ้มเนี่ยพอต้องเล่นตามบทว่าต้องเบรกอาไทยเนี่ยเข้าธรรมชาติมากเลยนะมีการหาเอ้ยเหมือนสคริปต์มันไม่ใช่มีการหาอะไรเงี้ยแล้วก็เบรกอะไรคือเป็นธรรมชาติตรงนี้ดีชื่นชมค่ะ
0: ขอบคุณครับตุ้มเหน่งด้วยนะครับเป็นไงพี่ตรีฮะ
6: เราจะเห็นข้อดีของพี่ตุ้มอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมความพร้อมคือด้วยความที่ทำเป็นเหมือนจำลองแล้วก็มีการวางสคริปต์อยู่จริงๆเนาะแต่ว่าไม่คือสามารถที่จะแบบเอ้ยถ้าจำไม่ได้ก็อ่านได้แต่นี้ไม่ต้องอ่านเลยจริงๆทุกอย่างมันสมบูรณ์เพอร์เฟคจริงๆนะครับขอบคุณมากจริงๆครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมอะไรฮะฟังคอมเมนต์ไปแล้วทั้ง3ท่านนะครับสมมติถ้าเกิดรายการนี้เกิดขึ้นจริงๆเชื่อว่ารายการนี้จะให้อะไรกับคุณผู้ชมทั้งประเทศบ้าง
2: ผมว่าน่าจะเปิดมุมมองกับทั้งคนพิการแล้วคนทั่วไปได้รับรู้แล้วก็น่าจะเปิดใจมองคนพิการเหมือนคนทั่วไปมากขึ้นครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับอาไทย
1: ครับผม
0: และนี่คือโชว์สุดพิเศษของเขา2คนนะครับเอาละครับและตอนนี้ไปโชว์อีก1ชุดนะครับเป็นโชว์ของกุญแจซอนและคุณอาอนัตพลครับ
7: ไอ02กุญแจซอนเมทัศน์พักดีคงและแขกรับเชิญพิเศษอนัตพลสิริชุมแสง
8: สวัสดีครับพี่อา
9: สวัสดีครับคุณจาซอน
8: ครับผม
9: ว
8: ันนี้เรามาอยู่ที่กรสพรบ้านเกิดของผมเอง
9: เหรอ
8: ครับ
9: วันนี้เรามาถ่ายวอล์กกันดีไหม
8: ยินดีครับ
9: ยินดีอย่าง
8: ยิ่งครับ
9: ขอกล้องเลยอนุญาตเข้ากล้องด้วยนะ
8: เดี๋ยวเลยครับยินดีครับยินดีเลยยินดีเสมอครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีคร
8: ับพบกับผมคุณแจซอนและครับพี่อาอานัตพลศิริดวงแสง
9: สวัสดีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Walk One Day With Me
9: โอเคคุณจะครับพี่ว่าเราไปนั่งไลฟ์กันตรงนี้ดีกว่าไหม
8: ดีกว่าครับไปกว่าเยอะเลยไป
9: โอเคโอเค
8: จัดไปครับ
9: มาครับมาครับสบายสบายนะสบายสบาย
8: ครับผม
9: โอ้ยตั้งก็ชิลมาก
8: ชิลมากเย็นด้วยนะครับ
9: ชิลมาก
8: ครับผม
9: ได้ข่าวว่าคุณจาซอนเนี่ยเป็นคนจังหวัดชุมพรโดยกำเนิดเลยใช่ไหม
8: ถูกต้องครับพ่อเป็นคนชุมพรแม่เป็นคนกรุงเทพครับ
9: แล้วยินจังหวัดชุมพรเนี่ยสิ่งที่ขึ้นชื่อของเขาเลยคือ
8: ทะเลถูกต้องครับ
9: ใช่ไหม
8: ถูกครับ
9: อ่าฮะ
8: แต่ว่าไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียวนะครับมีท่องเที่ยวอีกเยอะมีวัดมีวาแล้วก็มีทั้งจุดตั้งแคมปิ้งด้วยครับ
9: อ๋อจุดตั้งแคมปิ้งด้วย
8: ใช่เลยแต่ขออนุญาตนั้นผมต้องขอยกตัวอย่างของที่ผมถ่ายวอล์กที่แล้วก่อนนะครับ
9: ครับผม
8: พี่อาร์โอเคครับก็คือที่ผมถ่ายวอล์ก EP ที่แล้วนะครับก็คือศาลกรมหลวงชุมพร
9: อ๋อครับ
8: ซึ่งเป็นศาลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าเป็นสถานที่ประทับชนของพระองค์ท่านก็คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นแหละครับ
9: ครับผม
8: มีตำนานนะชุมพรมีตำนานแล้วก็หาดทรายดีเป็นจุดวิวถ่ายรูปมีวิวถ่ายรูปว่าเป็นจุดตั้งจุดเดียวกันกับกรมหลวงชุมพรเลยครับแล้วก็เกาะรังนกก็จะมีเกาะขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดชุมพรเกาะรังนกครับมีรังนกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นเกาะรังนก
9: อนุรักษ์ไว้ใช่ไหมครับ
8: อนุรักษ์ประมาณนั้นครับ
9: โอเคทุกคนเรียนเชิญมาเที่ยวจังหวัดชุมพรนะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ทะเลอย่างที่คุณจาซอนเขาบอกมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายอย่างเลย
8: ใช่ครับถูกต้องครับ
9: ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ย
8: ชุมพรตอนนี้อยู่ที่ผาแดงชมดาวจังหวัดชุมพรครับ
9: อยู่ผาแดงชมดาวดูสิโอ้โหวิวดีมากเลยเนาะ
8: แล้วก็มีทิวต้นพร้าวแล้วก็วิวทะเลมี180เลยครับพี่อาร
9: ์180องศา
8: เนี่ยเย็นสบายแล้วก็เห็นทิวทะเลด้วยใช่เห็นทะเลด้วยครับ
9: นั่นแหละทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะ
8: มาอุดหนุนได้ครับ
9: มาอุดหนุนด้วยนะ
8: ครับผม
9: แล้ว สมมุติว่าเราจะเดินทางเนี่ยเราต้องเดินทางยังไงครับ
8: ง่ายนิดเดียวครับก็คือนั่งรถไฟครับมาจากสถานีกรุงเทพฯอภิวัฒน์ไปยังจังหวัดชุมพรจะมีสายรถไฟอยู่ครับแต่ก็ข้อดีของคนพิการนะครับผมคือซึ่งผมเป็นคนพิการออทิสติกก็คนพิการจะมี7ประเภทเนาะแล้วก็ผมขอนับตัวเองว่าเป็นออทิสติกแล้วกัน
9: ครับ
8: ก็คือก็จะมีรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าจากกรุงเทพฯก่อนนะก็จะมีรถไฟฟ้า BTS ฟรีขึ้นฟรีทุกสาย MRT ก็คือจะมีฟรีเป็นบางช่วงครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงครับ
9: สีน้ำเงินสีม่วงนี่ขึ้นฟรีสำหรับคนพิการ
8: ยกใครได้รับยกเว้นนะแต่ว่ามีค่ามีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็มีลดราคาค่าตั๋วให้เป็นร้อยละ 50% ของคนพิการ
9: ร้อยละ50นี่รู้สึกว่าจะเป็น
8: คนพิการครับ
9: คนพิการแต่ว่าเป็นเดินทางต่างจังหวัดใช่ไหมหรือว่า
8: ไม่ใช่ครับเป็นของกรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็ผมเคยใช้บริการมาก่อนตอนก่อนจะมาอยู่ชุมพรเพราะว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่มหาลัยครับ
9: โอเคแล้วอย่างผู้ติดตามได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
8: 25ครับ
9: 25%
8: ร้อยละ25ครับ
9: โอเคคุณจาซอนนี่ทำวอล์กใช่ไหม
8: ถูกครับ
9: เป็นทำวอล์กนี่เป็นหลักเลยชอบทำวอล์กชอบเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหม
8: ก็มีบ้างครับก็แล้วแต่ช่วงแต่ก็แล้วแต่อารมณ์พาไป
9: ดีเนาะที่ติดตามอยู
8: ่ขอบคุณครับพี่อา
9: ครับผมขอบคุณครับแต่พี่สะดุดอยู่คอมเมนต์เขาบอกว่าคุณจาซอนนี่นอกจากจะทำวอล์กแล้วเนี่ยยังจัดทัวร์ด้วยหรือเปล่า
8: ไม่ครับ
9: เขาบอกว่าคุณจาซอนนี่จัดทัวร์ด้วยเป็นทัวร์3วัน2คืนราคา 20,000 บาทมีชื่อด้วยนะช
8: ื่
9: อเที่ยวไปทั่วทัวร์กับคุณแจซอน
8: ไม่จริงครับผมโดนแอบบ้างครับพี่อา
9: อ๋อเหรอ
8: ครับผมไม่ได้จัดทัวร์แล้วครับแต่ว่าผมเพียงแต่ว่าถ่ายวีดีโอเพื่อโปรโมทท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ว่าถ้าใครเรียกได้เงินหรือว่าแอบอ้างผมชื่อผมขอบอกโดนวันว่าไม่จริงครับ
9: นี่ไง
8: ต้องยืนยันเจ้าตัวก่อนว่าเจ้าตัวทำจริงไห
9: ม
8: ถ้าเจ้าตัวทำจริงก็คือก็พร้อมจะช่วยจ
9: ั
8: ดท
9: ั
8: วร์แต่ถ้าไม่จริงก็คืออย่าไปหลงเชื่อนะครับผมยังไม่ได้จัดทัวร์แต่ว่าน ั่นแหละครับต้องระวังครับ
9: ต้องระวังเนาะนี่แหละครับเจ้าตัวมายืนยันเองนะครับว่าไม่ใช่นะท
8: ุ
9: กคนไม่ใช่นะแล้วต้องระวังดีๆต้องตรวจสอบข้อมูลดีๆก่อนที่เราจะจ่ายเงินหรือจ่ายอะไรไปเพราะตอนนี้มิจฉาชีพมันเยอะมากๆ
8: เยอะมหาศาลนะครับเพราะว่าทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกหรือทั่วไทยหมดเลยครับเพราะว่าคนลวงมันเยอะมากก็คือจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องการโคลนเสียงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาชีพครับโคลนเสียง
9: มีคนเสียงเราด้วย
8: คนเสียงเราด้วยแล้วก็ปลอมแปลงเป็นคนจริงเหมือนขึ้นว่าเป็นคนจริงบอกว่าน
9: ั่นแหละ
8: อันตรายอย่างที่อันตรายที่สุดก็คือบางทีเอารูปเราไปทำเสียหายด้วยครับ
9: นั่นแหละมันจะเสียหายเราด้วยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าเกิดโดนหลอกก็จะเสียหายด้วย
8: เสีย
9: ทรัพย์สินด้วย
8: เสียทุกอย่างครับทั้งความเชื่อใจแล้วก็ทั้งความไม่ไว้วางใจกับบุคคลนั้นๆครับ
9: ครับผมเดี๋ยวพี่ย้อนถามกลับไปนิดนึงพี่ย้อนถามกลับไปอยู่ในกรุงเทพการเดินทางของคนพิการเนี่ยนอกจากจะมีรถไฟฟ้ารถโดยสารแล้วเนี่ยมันจะมีเรือด้วยถูกไหม
8: ถูกครับ
9: มีเรือมีท่าเรือไหนบ้างลองยกตัวอย่างมาหน่อย
8: ได้ครับก็คือท่าเรือเจ้าพยาท่าเรือด่วนนะครับแล้วก็ท่าเรือด่วนเจ้าพยาแล้วก็มีท่าเรือคลองแสนแสบครับ
9: น
8: ั่
9: นคือสวัสดิการของผู้พิการนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะทุกคนนะมันเป็นสิทธิ์ที่และสวัสดิการของ
8: ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับ
9: เข้าใจนะครับ
8: ครับผม
9: วันนี้พี่ก็ได้ความรู้ใหม่เหมือนกันนะ
8: จริงครับ
9: นะเฮ้ยบรรยากาศชิวๆอย่างเงี้ย
8: ร้องเพลงดีกว่าม
9: าฟังเพลงกันเดี๋ยวไหม
8: ต้องฟังเพลงร้องเพลง
9: นะ
8: อย่าคอยเห็นท้องฟ้านั่นใหม่ดีกว่าไหมดวงดาวจะไม่หมดเลย
9: ได้
8: ครับ
9: เดี๋ยวพี่จัดให้สักหนึ่งเพลงนะ
8: ยินจัดไปเลยครับ
9: โอเค

0: โอ้สุดยอดเลยครับพี่อาร์สุดยอดเลยครับร้องเพลงเพราะมากเลยเยี่ยมมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนคนพิการทุกๆคนแล้วก็พี่อาร์ด้วยวันนี้บล็อกแหมเสียดายวันนี้บล็อกจบเร็วมากเลย
1: เร็วมากเนาะ
0: เร็วมากอยากให้อ
1: ยู่ยังไม่หายมาเลยนะ
0: ใช่เลยครับถูกต้องเลยครับโอเคครับวันนี้ก็บล็อกเข้าจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกับผมกุญแจฟอนแล้วก็พี่อาร์เพื่อนสนิทของผมนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย
1: สวัสดีครับ
2: สุดยอดสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับนี่เรียกว่าเป็นโชว์ของคุณแจซอนนะครับเราก็ต้องขอต้อนรับคุณอาณัฐพงศ์
1: สวัสดีครับ
2: ถามพี่อาหน่อยครับวันนี้ได้มาโชว์ร่วมกับน้องคุณแจซอนเป็นยังไงบ้าง
1: ดีครับดีแต่ว่าได้รับพลังงานได้รับความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วก็ได้ความรู้ใหม
2: ่
1: นะครับแล้วก็ได้กระจายความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้พิการที่อาจจะยังไม่ได้รู้ถึงเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการใช่ครับ
2: แอบถามคุณแจซอนนิดนึงครับทำไมถึงเลือกเอาเรื่องราวของการตั้งแคมปิ้งมาสื่อให้กับคุณผู้ชมได้ดูฮะ
0: เพราะว่าผมชอบสายลุยแต่ว่ายังลุยไม่ได้เพราะว่ายังมันด้วยหลายปัจจัยนะเพราะผมเป็นออทิสติกอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับพี่ปอแต่ดีที่พ่อแม่ยังอยู่พ่อแม่อยู่ด้านเราอีกที
2: กำลังใจที่ดีที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่เลยนะ
0: ถูกครับคุณพ่อคุณแม่คือส่วนหนึ่งแต่งกำลังใจที่ดีที่สุดครับ
2: ยังไม่หมดฮะกำลังใจยังไม่หมด3ท่านนี้ก็เป็นกำลังใจเหมือนกันกรรมการของเรานะครับผม
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยว
2: พูดกันหน่อยไหมจะได้กำลังใจมากน้อยขนาดไหนขอพี่ต้งเป็นคนแรกเลยได้ไหมให้พี่ต้งก็เชิญครับผม
0: พี่ต้งนี่เชิญเลยคร
2: ับต้งเชิญเลยครับ
3: คือต้องบอกว่าเข้าขากันดีพี่อาก็จะมีการถามว่าเห็นเคยได้ยินว่าคุณแจซอนทำทัวร์ชื่อนี้ต้องจ่ายราคานี้อะไรเงี้ยค่ะคุณแจซอนก็จะบอกว่าไม่ใช่อย่าหลงเชื่อแล้วก็มีการเตือนด้วยว่าสมัยนี้มีการโคลนเสียงโคลนนิ่งเสียงต้องระวังนะคะแล้วก็รวมไปถึงสวัสดิการของคนพิการที่ว่าขึ้นรถ BTS ฟรี MRT อะไรยังไงตรงเนี้ยก็ดีก็น่าสนใจเป็นการทำงานที่เข้าขากันแต่ก็อย่างที่บอกต้องขอบคุณพี่อามากๆที่ให้เกียรติสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แล้วก็ทำให้โชว์นี้ของกุญแจซอนเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคือดึงกลับมาเพื่อให้น้องพูดรายละเอียดได้ครบด้วยขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้องเองครับผมเอาใครดีอ่ะพี่ให้เลือกเลยอ่ะเหลือ2ท่านแล้วเนี่ย
0: นัตตี้แล้วกันทันตี
2: ้ท่าน
0: ครับ
2: เชิญครับ
4: ก็โดยภาพรวมคือเห็นถึงความซักซ้อมความตั้งใจของคุณแจซอนแล้วก็ทางพี่อาที่แบบว่าเตรียมตัวกันเพื่อให้โชว์นี้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยก็เห็นด้วยกับพี่ตรงเลยที่แบบเราเห็นพาร์ทที่พี่อาเป็นสายซัพพอร์ตคุณแจซอนจริงๆสำหรับโชว์นี้แล้วก็มันทำให้โชว์มันดูมีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยจากที่เมื่อก่อนคุณแจซอนจะเหมือนกับอธิบายหรือให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้มันก็ทำให้โชว์มันดูแบบเพอร์ฟอร์มดีขึ้นหรือว่ามันทำให้มันดูแบบมีลูกเล่นมีอะไรมากยิ่งขึ้นก็ดีประทับใจมากๆค่ะ
2: ขอบคุณมาก
1: ครับ
2: ครับครับ
0: พี่ตรีบุญเจือครับ
5: จริงภาพรวมแล้วก็ให้เห็นภาพเนี่ยก็คือดูชิลแล้วก็พยายามที่จะทำให้สาระที่เราจะส่งผ่านไปให้ผู้ชมเนี่ยหรือว่าเป็นการแสดงเนี่ยมันทำให้บรรยากาศมันสบายขึ้นสิ่งที่พี่อาพยายามที่จะซัพพอร์ตแล้วสิ่งที่ทำงานด้วยกันมันแบบสมบูรณ์นะครับกับการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเก่งมากเยี่ยม
1: เก่งมากครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีด้วยครับผมอาละฮะวันนี้ขอบคุณนะครับคุณอาอนัตพลนะครับและการแสดงของคุณแจซอน
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: มาก
6: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
2: คุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดครับในการแสดงรอบพิเศษรอบนี้ของทั้ง2หนุ่มนะครับในรอบของโชว์มีดีฮะซึ่งตอนนี้แต่ละคนนั้นก็เรียกว่าตุนคะแนนกันไว้ในกระเป๋าก็แล้วพอสมควรนะครับแต่ที่สำคัญสัปดาห์หน้าฮะเราจะมาลุ้นกันกับรอบของการตอบคำถามครับซึ่งแน่นอนฮะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการด้วยแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อต่างๆซึ่งคำถามของเรานั้นบอกเลยครับว่าย
7: ากมากเลยค่ะ
2: ยากแน่นอนครับผมแม่น้องบัวบุญขู่มาสักขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นคุณตุ้มกับคุณแจซอนกลับไปทำการบ้านมาเป็นอย่างดีตุนความรู้เยอะๆแล้วมาตอบคำถามให้ได้นะครับผมและขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับเอาละครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปอย่าลืมฮะมาให้กำลังใจกับทั้ง8คนได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2 นี้ทั้งหมดลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทพิซนพลัสจำกัด
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
16: Tab to Read
15: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
16: Play Store และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับก็อยากจะมาชวนคุยหรือว่าเล่าให้ฟังถึงอุปสรรคในการบริหารโครงการ MBA ในฐานะที่ปีนี้ผมก็เป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA มาเกือบจะครบ4ปีแล้วนะครับ2สมัยนี่คือสมัยที่2แล้วนะครับก็เลยถือโอกาสมาเล่าเบื้องหลัง behind the scene ให้ฟังด้วยนะว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเป็นผู้อำนวยการโครงการเนี่ยมันเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็วิธีการดำเนินการแก้ไขในมุมของผมนะผมก็ไม่ได้บอกว่านี่คือ best practice อะไรเลยนะมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดมันก็จะมีบางอย่างก็เวิร์กบางอย่างก็ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยแต่ก็อยากเล่านะครับสำหรับคนฟังเนี่ยผมไม่ได้ expect ว่าคนฟังจะต้องเป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA ที่อื่นนะถึงถ้าจะมีผมก็ยินดีจะแชร์นะครับเพราะว่าก็จะเป็นประโยชน์กับโครงการท่านแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารโดยทั่วไปด้วยสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นผู้บริหารนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์สูงหรือว่าโอ้โหบริหารมานานกว่าผมก็ถือว่าเราเล่าให้ฟังแล้วกันนะมาฟังรุ่นน้องแชร์เรื่องราวก็พูดอีกครั้งว่ามันไม่ได้เป็น best practice ใดๆว่าทุกคนจะต้องทำแบบนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงอุปสรรคอันแรกก็คือเรื่องของอาจารย์นะซึ่งเป็นหัวใจหลักในเรื่องของการบริหารจัดการทำให้โครงการ MBA ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยได้รับการยอมรับหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยคุณภาพอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆย้อนกลับไปฟังก็ได้นะครับวันนี้อยากชวนคุยเรื่องคุณภาพหลักสูตรนะครับคู่กันเลยเนาะอาจารย์จะเก่งยังไงก็ตามนะถ้าหลักสูตรเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์หลักสูตรมันล้าสมัยเนี่ยก็จะเรียกได้ว่ามันก็ยากนะที่โครงการจะสร้างคนที่ประสบความสำเร็จสร้างผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้คราวนี้อุปสรรคที่เจอคืออะไรก็ต้องบอกว่าเอาเป็นโครงสร้างหลักสูตรก่อนนะหลักสูตร MBA ที่ธรรมศาสตร์และจริงๆก็เกือบทุกหลักสูตรเนี่ยก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกันคือเราจะมีวิชาอยู่2กลุ่มนะก็คือวิชาบังคับกับวิชาเลือกนะจริงๆวิชาบังคับสำหรับ MBA เนี่ยแต่ละหลักสูตรก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักเราก็จะเรียนพวกการตลาดการเงินบัญชีการบริหารการปฏิบัติการการบริหารบุคคลการจัดการเชิงกลยุทธ์อะไรพวกนี้เป็นวิชาที่เป็นเบสิกพื้นฐานเนาะซึ่งปกติเราก็มักจะเรียนตั้งแต่ปีที่1หลักสูตร MBA ธรรมศาสตร์ก็2ปีแล้วจริงๆส่วนใหญ่ของประเทศเราและต่างประเทศด้วยส่วนใหญ่นะผมต้องพูดว่าส่วนใหญ่ก็ประมาณ2ปีนะครับอาจจะมีเร่งรัดปีครึ่งหรือปีนึงก็คงมีบ้างแต่ว่าถ้าเป็น MBA ส่วนใหญ่จะเป็น2ปีส่วนปีที่2เนี่ยก็จะเป็นวิชาเลือกนะครับแล้วก่อนจบเนี่ยหลักสูตรก็จะมี requirement ในการทดสอบว่าคุณพร้อมที่จะจบหรือเปล่าเช่นอย่างที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะมีการศึกษาอิสระซึ่งนักศึกษาเองเนี่ยก็จะต้องมีการทำโปรเจกต์ก่อนจบถ้าธรรมศาสตร์ก็จะมีโปรเจกต์เลือกได้เป็น business plan นะครับเป็นแผนธุรกิจเป็นการให้คำปรึกษาหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทำวิจัยนะครับกับอีกอันนึงเนี่ยคือการสอบเขาเรียกว่า comprehensive examนะครับ comprehensive exam ก็เป็นการสอบประมวลวิชาก็คือคุณเรียนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณได้เอาความรู้พวกนี้มาอินทิเกรตหรือว่ามาเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะครับเพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าคุณไม่ได้เรียนเป็นท่อนๆเป็นเรื่องๆเรียนเสร็จสอบเสร็จจบลืมอะไรเงี้ยเราต้องการการประยุกต์ใช้นะคราวนี้พูดถึงภาพโครงสร้างไปแล้วเนี่ยประเด็นปัญหาหรือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการทำหลักสูตรคืออะไรก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรมันจำเป็นต้องปรับตามแต่ประเด็นความยากอ่ะนี่เล่าให้ฟังในฐานะผู้อำนวยการเนาะการปรับหลักสูตรไม่ใช่เรื่องที่ทำวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยมันต้องใช้เวลานะมันมีการปรับ2แบบคือการปรับแบบเล็กกับการปรับแบบใหญ่เอาปรับเล็กคือเช่นเราอยากที่จะเพิ่มวิชาเลือกเราสามารถเพิ่มได้แต่กระบวนการเป็นยังไงครับเราก็ต้องดูว่าวิชาไหนที่เป็นวิชาที่น่าที่จะเพิ่มเช่นตอนนี้นะ AI กำลังมาละหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อ3ปีที่แล้วมันยังไม่มี AI เราอยากให้นักศึกษาเราเนี่ยได้เรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับ AI ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มวิชาเลือกนั้นได้แต่เวลาเราเพิ่มเนี่ยก็ต้องผ่านกรรมการโครงการก่อนเราจะมีคณะกรรมการดูแลโครงการเราก็จะพูดคุยกันว่าเห็นสมควรให้เพิ่มวิชานี้นะเสร็จปุ๊บก็ต้องไปผ่านของคณะอีกคณะเห็นด้วยไหมที่หลักสูตร MBA เขาเสนอมาเพื่อเพิ่มวิชาเลือก AI ยกตัวอย่างถ้าคณะเห็นด้วยก็ต้องไปผ่านมหาวิทยาลัยอีกเพราะฉะนั้นกระบวนการในการปรับหลักสูตรเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆมันมีหลายด่านมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้าเป็นการปรับใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างยากละปกติอะกระทรวงอวนะกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยเขาจะกำหนดให้หลักสูตรต้องมีการปรับใหญ่ทุกๆ5ปีการปรับใหญ่คืออะไรครับปรับตั้งแต่ว่าเอ๊ะเราควรจะมีหน่วยกิจกี่หน่วยกิจนะวิชาบังคับโครงสร้างมันควรจะเรียนกี่วิชากี่หน่วยกิจวิชาเลือกควรจะเรียนกี่วิชากี่หน่วยกิจคือมันปรับทุกเรื่องเลยอุปสรรคการปรับใหญ่ก็คือมันจะมีกระบวนการยาวกว่าการปรับย่อยแบบเมื่อกี้เช่นเพิ่มไปวิชาเดียวเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เราจะต้องไปศึกษาแล้วว่าอ่ะศิษย์เก่าที่เคยผ่านหลักสูตรเดิมเนี่ยจบไปแล้วเป็นยังไงนายจ้างว่ายังไงศิษย์ปัจจุบันรู้สึกยังไงกับวิชาที่เรียนอยู่อาจารย์สเตคโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆเราต้องไปศึกษาทำหาข้อมูลพวกนี้มาเสร็จก็ต้องมีการตั้งกรรมการปรับหลักสูตรซึ่งก็จะมีอาจารย์ภายในมีนายจ้างภายนอกมี CEO มีที่เราคิดว่าเขาน่าจะมาให้ความคิดเห็นเราร่างหลักสูตรนี้ขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านที่โครงการนะโครงการผ่านไปที่คณะผ่านไปที่มหาวิทยาลัยแล้วจะไม่จบแค่นั้นนะจะไปจบที่กระทรวงอุดมศึกษาเพราะนั้นกระบวนการค่อนข้างยาวปัญหาผมคืออะไรปัญหาผมคือว่า5ปีอ่ะคุณคิดว่าหลักสูตรอ่ะถ้าไม่ได้ปรับย่อยเลยนะมันจะล้าสมัยขนาดไหนจริงไหมแล้วผมอ่ะดูแล MBA อยู่อ่ะผมรู้ว่าโลกธุรกิจมันเปลี่ยนไปเร็วมากอ่ะ5ปีข้างหน้ากับ5ปีวันนี้ผมรับประกันว่าไม่เหมือนกันแน่นอนผมพยายามบอกอาจารย์แล้วจริงๆไม่ต้องบอกครับอาจารย์ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาอัปเดตอยู่แล้วแต่เขาจะอัปเดตในวิชาที่มันมีในหลักสูตรเขาไม่สามารถที่อยู่ดีๆจะไปเอาวิชาที่อยู่นอกหลักสูตรมาสอนได้ไงเพราะว่าตามหลักสูตรมันต้องสอนวิชานี้เขาก็ต้องสอนวิชานี้เขาก็พยายามจะอัปเดตในวิชานั้นๆแต่ว่าสิ่งที่จะพลาดไปคือวิชาใหม่ๆวิธีการที่ผมลดอุปสรรคนี้ลงว่าผมจะไม่รอ5ปีปรับทีตั้งแต่ผมมาเป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA ธรรมศาสตร์ผมเข้าใจนะแต่ผมจำไม่ผิดนะผมปรับหลักสูตรทุกปีครับผมเห็นอย่างผมยกตัวอย่างนะวิชาอย่าง AI for Business เนี่ยผมรู้แล้วว่า AI มันมาแน่ทุกคนเห็นแล้วเรื่องอะไรเราจะต้องให้นักศึกษาเราอะจบไปแล้วแล้วต้องไปเรียนคอร์ส AI เองอะก็มันเรียนในวิชานี้เลย AI for Business ผมก็ปรับเป็นวิชาเลือกขึ้นมาเป็นปรับย่อยเสร็จผมรู้สึกว่าตั้งแต่ AI มาเนี่ย Hard Skill เนี่ย AI มันช่วยเราได้เยอะแต่สิ่งที่ AI ยังช่วยเราไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็น competitive advantage ของเราก็คือเรื่องความสามารถในเชิงการเปรียบเทียบความหมายคือเราจะเก่งกว่า AI ได้ยังไงอ่ะถ้าเราเก่งเท่า AI คนก็จ้าง AI ถูกไหม AI ถูกกว่าเราตั้งเยอะเงินเดือนเราเท่าไหร่ AI เดือนละเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญไม่แพ้ AI โทษที hard skill ต่างๆเนี่ยก็คือ soft skillผมก็เริ่มเอาวิชาอย่างเช่น critical thinking ซึ่งมันเป็น soft skill ที่สำคัญมากๆเนี่ยเข้ามาในหลักสูตรเป็นการปรับย่อยผมรู้ว่าคนทำงานผู้บริหารตอนนี้เครียดกันหมดผู้บริหารกดดันทำยอดต้องได้ profit ต้องมากำไรต้องมาลูกน้องก็น้อย AI ก็เข้ามา disrupt คู่แข่งก็เก่งอะไรโอ้โหมันเครียดไปหมดเลยหลายคนก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ ผมกำลังจะสร้างผู้บริหารนะผมไม่อยากจะสร้างหุ่นยนต์ออกไปอ่ะผมไม่อยากให้นักศึกษาเอ็มเอธรรมศาสตร์นี่แบบเป็นหุ่นยนต์เลยไม่มีชีวิตจิตใจจบไปแล้วโหมทำงานจนเบิร์นเอาท์ผมไม่อยากให้เกิดแบบนั้นผมว่าซอฟต์สกิลอีกอันนึงก็คือการดีไซน์ชีวิตและงานให้มันสมดุลผมก็ใส่วิชา Designing Your Work Life เข้าไปสิ่งเหล่านี้คือเราต้องนั่งเอาเป็นว่าเราต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลาครับคือถ้าผมแบบนิ่งๆทำเป็นรูทีนผมก็ทำได้นะจริงๆงานมันง่ายจะตายไปถ้าผมเป็นผู้อำนวยการโครงการโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ผมก็มาถึงก็หลักสูตรเดิมก็สอนกันไปดิผมก็ถึงเวลาผมก็เชิญอาจารย์ท่านเดิมๆสอนวิชาเดิมๆทุกคนก็สอนไปแต่ทำแบบนี้ผมเชื่อว่าบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่จบ MBA ไปอ่ะก็จะได้ความรู้เดิมๆซึ่งไม่ได้บอกความรู้เดิมมันจะล้าสมัยหมดนะแต่พอเราเริ่มแอคทีฟเนี่ยเราก็ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นวิชาใหม่ๆของ MBA ธรรมศาสตร์ก็จะเกิดขึ้นทุกปีผมเริ่มเห็นตอนนี้นะอย่างเทอมเนี้ยยังไม่ได้ถึงกับปรับหลักสูตรเพราะว่าต่อไปในอนาคตอาจจะมีการปรับต่อไปอีกแต่ผมเริ่มเห็นอิชชูอย่างเช่นเรื่องของ geopolitical ครับคำว่า geopolitical เอาง่ายๆนะอเมริกาบุกอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสไกลจากประเทศเราไหมไกลมากนะแต่ท่านเจอผลลัพธ์ทันทีทันใดฮะวันหนึ่งท่านขับรถไปน้ำปั๊มน้ำมันแล้วปั๊มน้ำมันบอกไม่มีน้ำมันขายท่านเคยจินตนาการไหมว่าชีวิตท่านจะเจอแบบนี้เข้าไปแล้วน้ำมันไม่มีขายอ่ะนู่นนะเขาลบคนที่อิหร่านนู่นแต่ว่าน้ำมันไม่มีขายที่ไทยครับนี่มันคือ global impact ครับ geopolitical เลยผู้บริหารที่ไม่มีความตระหนักรู้ในเรื่องนี้อันตรายนะครับเฮ้ยอิหร่านอเมริกาลบกันไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวครับเกี่ยวเต็มๆเลยครับแล้วท่านจะบริหารจัดการยังไงท่านจะต้องเข้าใจเรื่อง geopolitical แบบนี้ครับมีหลายเรื่องที่มันอยู่ดูไกลตัวแต่มันใกล้กว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาพวกนี้ผมก็เริ่มนะอย่างเทอมนี้ผมก็เชิญแน่นอนเรายังไม่ได้มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วเราไม่สามารถจะแบบเฮ้ยมีเรื่องนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ไปจ้างอาจารย์นี้เข้ามาเป็นอาจารย์ full time เราแล้วก็สอนวิชานี้ทันทีในมะรืนนี้ทำไม่ได้หรอกครับมันมีกระบวนการมันแต่ผมไม่ใช้ข้ออ้างนะบอกทำไม่ได้งั้นไม่ต้องทำจบเฮ้ยก็ไม่มีคนจบไม่ผมก็ไปไขว่คว้าค้นหาตามคอนแทคอาจารย์คณะผมนี่แหละซึ่งอาจารย์คณะผมเนี่ยก็แต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเน็ตเวิร์กกว้างขวางผมก็เชิญอาจารย์ที่สอนวิชานี้ให้กับ MBA ที่ Cambridge University ซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกอ่ะ Cambridge ทุกคนรู้จักไปขอให้ท่านบินมาที่เมืองไทยเลยสอนวิชานี้ในซัมเมอร์ให้นักศึกษาหน่อยซึ่งก็แน่นอนก็ต้องผ่านกระบวนการอุปสรรคมันก็มีเยอะแยะครับจริงๆผมนิ่งๆไว้นะไม่มีใครรู้หรอกนักศึกษาก็ไม่รู้ว่าต้องเรียนวิชานี้หรืออาจจะมีบางคนบอกอาจารย์น่าจะมีเนาะก็มันไม่มีอ่ะตอนนี้มันยังไม่มีหลักสูตรยังไม่มียังไม่ได้ปรับเลยหรือว่าอาจารย์ไม่มีสอนจบผมอธิบายได้ง่ายๆแล้วก็เรื่องก็เงียบผมไม่ต้องเหนื่อยด้วยแต่ผมอยากให้มันดีที่สุดไงก็เหนื่อยครับหาจนเจอแล้วกระบวนการมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับให้อาจารย์บินมาสอนที่เมืองไทยเนี่ยก็ต้องของบประมาณค่าเครื่องบินค่าที่พักอาจารย์ต้องขอคณะต้องดีเฟนต์กับคณะให้คณะเขาเข้าใจว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอาจารย์ท่านนี้เก่งมากๆโน่นนี่นั่นเราก็ต้องบริหารจัดการหรือเราเห็นเรื่องใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของ luxury management เนี่ยอีกเซกเตอร์หนึ่งที่บางคนมองข้ามไปเนาะแต่มันเป็นเซกเตอร์ที่มีเงินเยอะมากครับไม่งั้นโรงแรม5ดาวไม่เต็มหรอกครับไม่งั้นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ขายดิบขายดีขนาดที่แบบว่าคุณมีตังค์บางทีคุณไปซื้อคุณต้องรอคิวอะเราก็พยายามไปหาเรื่องพวกนี้มาแล้วก็ไปเสาะหาอาจารย์นะก็ไปเจอจากเน็ตเวิร์กอันนี้เน็ตเวิร์กของผมเองอาจารย์ที่ University of Michigan เงี้ยเอาอีกแล้วครับเราก็เห็นว่า University of Michigan นี่ท็อป10หรือท็อป20ของ MBA ของอเมริกาเลยนะอาจารย์ครับสนใจมาสอนซัมเมอร์ประเทศไทยไหมที่ธรรมศาสตร์ Business School MBA เชิญมาจนได้ครับอาจารย์บินมาครับซึ่งก็ต้องมีค่าเครื่องบินค่าที่พักค่าทุกอย่างให้อาจารย์ครับอย่างเงี้ย จะว่าหาเรื่องก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายครับแต่ละเรื่องนี่เป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการประสานงานเยอะแยะมากมายวีซ่าอะไรทำทุกอย่างแต่ก็อยากทำเพื่อให้วิชาเราทันสมัยหลักสูตรที่นักศึกษาได้เรียนทันสมัยแล้วรอบผมมาตอนนี้นะปีนี้ผมก็กำลังปรับหลักสูตรใหญ่อีกก็จะดูว่าก็นะต้องไปพูดคุยกับนายจ้างพูดคุยกับ CEO พูดคุยกับนักศึกษาปัจจุบันพูดคุยกับศิษย์เก่าว่ามันน่าจะมีวิชาอะไรนะที่เราไม่เคยมีแต่ควรมีวิชาอะไรนะที่มีแล้วแต่จริงรู้สึกว่ามันไม่ต้องเรียนก็ได้แล้วเราก็มานั่งคุยกันในกรรมการปรับหลักสูตรกรรมการโครงการก่อนที่จะเสนอไปที่คณะก่อนที่ผ่านไปที่มหาวิทยาลัยก่อนที่จะไปที่กระทรวงอุดมศึกษาเรื่องพวกนี้take time เรื่องพวกนี้ใช้พลังแล้วจริงๆอ่ะอย่างที่ผมพูดอีกทีนึงอ่ะมันเป็นเรื่องที่เอาตรงๆนะผมไม่ทำผมว่าก็ไม่มีใครว่าอะไรมากมายหรอกก็บอกว่ามันหลักสูตรเก่าอยู่แต่ว่าผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นน่ะผมอยากทำอ่ะจะว่าหาเรื่องก็ได้ครับผมเป็นผู้อำนวยการโครงการเนี่ยจริงๆนะจะหลักสูตรเก่าใหม่เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวเงินเดือนผมเลยนะไม่ได้เกี่ยวเลยครับคือผมไม่ทำกิจกรรมพวกนี้ผมก็เงินเดือนเท่าเดิมครับมันไม่ได้ส่งผลใดๆต่อเงินเดือนผมเลยนะนักศึกษาจบไปมีคุณภาพดีขึ้นหรือจะมีคุณภาพปานกลางผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับเงินเดือนผมนะแต่ผมอยากทำครับมันคือผมพูดอีกทีว่าMAธรรมศาสตร์เนี่ยสร้างผมขึ้นมาแล้วผมก็อยากให้MAธรรมศาสตร์สร้างคนอื่นเหมือนกับที่เขาสร้างผมแล้วจะดีกว่านั้นคือสร้างคนอื่นให้ได้ดีกว่าผมอีกให้ได้ประสบความสำเร็จมากกว่าที่เขาสร้างผมอีกผมก็เชื่อในเรื่องนี้นะครับก็พยายามก็เป็นอีกสัปดาห์นึงนะพูดถึงเรื่องหลักสูตรล้วนๆในวิชาต่างๆเราก็พยายามที่จะอัปเดตเราก็พยายามที่จะทุ่มเทนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆเลยเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่ออีกแล้วกันนะว่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างในการบริหารจัดการกิจกรรมอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าวันนี้ขอโฟกัสที่ตัวหลักสูตรเป็นหลักนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เลขาธิการสปท.ชูพลังเครือข่ายสื่อย้ำเหนือกว่างานคือความสัมพันธ์นายปิยะสิริวัฒนวรังคูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พบปะเครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสณภัตตาคารบักมุ้ยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้เลขาธิการสปท.กล่าวว่าการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยคนหรือหน่วยงานเพียงลำพังแม้จะมีการผลิตผลงานหรือกิจกรรมที่ดีเพียงใดแต่หากขาดเครือข่ายพันธมิตรและสื่อมวลชนที่ช่วยขยายผลนำเสนอและสื่อสารไปยังสาธารณชนก็อาจทำให้สาระสำคัญหรือประโยชน์ของงานไม่ถูกส่งต่อได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญของการ

0: ติดชิ้นงานคือการทำให้ข้อมูลข่าวสารกระจายต่อและถูกนำไปสื่อสารซ้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันการพบปะเครือข่ายในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนการเขียนคำว่าเรือ
9: เรือนายนายเรือนายนายลายตุ๊บป่องตุ๊บป่องพี่เก่งคำว่าเรือเขียนยังไงคะ
10: ก็รอเรือนะสิ
9: เขียนเสร็จแล้วค่ะเก่งไหมเก่งไหม
10: ไม่ใช่เขียนสระเอก่อนแล้วก็รอเรือสระอืออ่าง
9: แล้วเมื่อกี้พี่เก่งบอกว่ารอเรือ
10: นั่นน่ะพี่สะกดให้ฟังต่างหากเวลาเขียนต้องวางสระพยัญชนะให้ถูกที
9: ่ค่ะขอบคุณพี่เก่งมากค่ะก้อยจะได้จำไว้ไปบอกเพื่อนๆของก้อยด้วย
8: รอเรือสอเสือเวลาเขียนวางสระพยัญชนะให้ถูกที
7: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ
11: รู้รักภาษาไทย
12: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

งสองหยุดชะงักการพูดลงเพียงแค่นั้นเมื่อเบลเดินปรีเข้ามาหาพร้อมกับยิ้มและส่งเสียงใสแนวเริงร่ามาว่านี่สองคนนี่มายืนพลอดรักอะไรกันไม่ทราบเชิดวุฒิหัวเราะเราไม่ได้เป็นโฮโมหรอกนะเบลท่านใหญ่ก็กำลังสงสัยว่าในจำนวนหีบห่อสัมภาระของพวกคุณที่ขนกันมามากมายก่ายกองเหล่านี้น่ะมีน้ำดื่มมาด้วยกี่ขวดแม่ผมแดงอกระงานเงื้อมราวกระถันพระอุมาที่ระพินเคยปีนผ่านมาแล้วหันขวับมามองเขาแล้วทำตาโตแม่สาวผู้นี้ดีอยู่อย่างหนึ่งที่สีหน้าระรื่นแจ่มใสอยู่ตลอดเวลานี่อย่ากังวลไปเลยมิสเตอร์ฮันเตอร์หล่อนเรียกเขาเช่นนี้มาสองครั้งแล้วทำให้ระพินอดที่จะคิดถึงมาเรียไม่ได้เราจะดื่มแชมเปญในที่หนึ่งดื่มไวน์ในที่หนึ่งดื่มน้ำกรองในที่หนึ่งดื่มน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นดินอีกที่หนึ่งและท้ายที่สุดถ้าในการเดินทางครั้งนี้ต่อให้ไม่พบแหล่งน้ำเลยเราก็มีสารเคมีที่จะบรรเทาความกระหายน้ำได้รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปเม็ดขนาดยาคุมกำเนิดเท่านั้นขอให้จำเป็นซะก่อนเถอะวิเศษจริงผมขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งนะครับเบลถ้าคุณคิดและเตรียมการได้อย่างถูกต้องเช่นนั้นแล้วมียาเม็ดคุมกำเนิดล่ะคุณเตรียมมากี่แผงเชิดบุตรถามหน้าตายเบลเบิกตาโตอีกครั้งแล้วหัวเราะเกรี้ยวร้องลั่นออกมาว่า Stupid กินทำไมเสียเวลาฉีดยาเข็มเดียวก็คุ้มกันไปได้หลายเดือนแล้วลักษณะของเชิดบุตรสนิทสนมคุ้นเคยกับอเมริกันเหล่านี้เป็นอย่างดีสังเกตได้จากการพูดจาอ๋อลืมบอกไปว่าคุณเป็นหมออยู่แล้วดิจะได้หายห่วงห่วงเหรอแม่ผมสีบรูเน็ตร้องเอ็ดปนหัวเราะออกมาอีกใครจะต้องห่วงแล้วห่วงเรื่องอะไรเปล่าหรอกผมก็พูดอะไรส่งเดชไปงั้นแหละ Forget it เบลฮอไหลหัวเราะเอื้อมือมาผลักอกเชิดวุฒเบาๆเด็กน้อยเอ้ยเราน่ะอายุเท่าไหร่30ยังอายุกับน้ำหนักผมไม่เคยเกี่ยงใครนะครับวันดีมินเชิดวุฒซ่อนยิ้มโบกมือทำเสียงหนักๆในลำคอโอ้ no nothing แม่มสาวผู้มีเสน่ห์ในความร่าเริงหันไปทางระพินผู้ยืนสงบอยู่นี่คุณเชิดวุฒินี่เป็นเด็กซนที่น่ารักพอใช้นะเขาทำให้ฉันหัวเราะได้ตลอดเวลาบางทีก็อยากจะตบไม่เลวทีเดียวแหละที่รัฐบาลคุณเลือกเขาให้มาเป็นตัวแทนบรรยากาศในการเดินทางจะได้คลายความตึงเครียดลงมากที่มีเขาร่วมทางมาด้วยเอ๊แต่ตรงข้ามนะคุณนาผมว่ามันน่าจะตึงเครียดจนระเบิดตูมเลยก็ได้ถ้าบังเอิญคิดเห็นผมจูบคุณเข้าเชิดวุฒิรีบยื่นหน้าเข้ามาพูดหล่อนเอียงคอกับพริบตานิดนึงแล้วว่าเอ๊ะคุณไอ้คุณเข้าใจยังไงคุณนึกว่าฉันเป็นอะไรกับคิดงั้นเหรอนี่ๆๆเราเป็นแต่เพียงเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นนะคุณนะจะบอกให้คิดน่ะเขาแต่งงานแล้วมีลูก3คนคนโตน่ะอายุ14แล้วครอบครัวเขาอยู่ที่ไอดาโฮฉันรู้จักกับพัญญาเขาดีเลยโอ้ข่าวดีข่าวดีแม่ผมเพิ่งรู้แต่น่าเสียดายนะที่พัญญาของเขาไม่ยักก็ได้มาด้วยแม่เขาชอบพูดเล่นอะไรเหลวไหลอย่างนี้เสมอนะเบลหันมาพูดกับพรานใหญ่อีกครั้งนี่ว่าแต่คุณระพินท่าทางคุณนี่เป็นคนเคร่งเครียดยิ้มยากเหลือเกินฉันว่าถ้าคุณช่างพูดกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งพวกเราจะรู้สึกเป็นสุขในการเดินทางครั้งนี้มากทีเดียวความเคร่งเครียดของผมหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังการยิ้มยากหมายถึงปราศจากเลสนัยหรือแฝงอุบายกลบเกลื่อน
ส่วนการไม่ช่างพูดคุณก็ควรจะเบาใจได้นะครับว่าผมจะไม่ถามอะไรในสิ่งที่คุณอาจไม่ต้องการให้ถามโอ้ตายละคราวนี้หล่อนอุทานเสียงเบากระเชิดบุตรทำหน้ายุ่งไม่สบายใจเอ๊ชายคนนี้นี่เป็นคนที่น่ากลัวจริงๆต่อไปฉันเห็นจะไม่กล้าพูดอะไรกับเขาโดยไม่จำเป็นอีกแล้วล่ะเพราะทุกประโยคถ้อยคำของเขาจะไม่เปิดโอกาสให้เราหลวมตัวเลยเขาจะย้อนเกล็ดเสียดแทงด้วยวาจาคมกริบมาทุกทีท่าทางเขาจะไม่ชอบพวกเราเอาซะจริงๆนะมิสมูครับผมขออภัยครับรพินยิ้มอ่อนโยนก้มศีรษะให้ผมไม่ได้มีเจตนาอย่างที่คุณเข้าใจเลยครับต่อไปคุณจะทราบเองว่าผมเป็นมิตรกับทุกคนที่ปรารถนาในความเป็นมิตรกับผมผมไม่เคยทรยศหักหลังใครทั้งสิ้นครับอาชีพและการทำงานอยู่กลางป่ากลางดงอย่างผมบางทีมันก็ทำให้ผมต้องกลืนกับสภาพสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับพวกคนเถื่อนทั้งหลายโปรดอย่าได้ถือสาอะไรเลยครับในป่าลึกผมอาจทำให้พวกคุณมีอารมณ์คลื่นเครงได้มากทีเดียวผมจะพยายามครับนนท์นะเพื่อนของคุณพากันเดินมาแล้วหัวหน้าคณะคีตและคริสติน่าเดินรวมกลุ่มกันเข้ามาที่สามคนยืนอยู่แม่ผมทองลักษณะเหมือนภูเขาน้ำแข็งเอ่ยขึ้นเสียงชายเย็นว่าสัมภาระทั้งหมดเราลำเลียงขึ้นไปบนที่พักของคุณหมดแล้วนะคะเพราะแต่เจ้าของบ้านสิจะไม่เชิญเราขึ้นไปบนนั้นบ้างเหรอพรานใหญ่ก้มศีรษะให้ทุกคนอีกครั้งแล้วเอ่ยเรียบๆว่าครับเชิญครับเชิญทุกท่านขึ้นไปบนบ้านครับอาจจะคับแคบรุงรังอยู่สักหน่อยแต่ก็พอจะเป็นที่พักผ่อนแก่ทุกท่านได้อย่างสะดวกสบายพอสมควรครับผมอยากจะให้พวกท่านอาบน้ำพักผ่อนกันซะก่อนตามสบายผมจัดห้องไว้ให้แล้วครับแล้วเวลา18:30 นเราจะลงมาร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันหลังจากนั้นก็จะหารือในรายละเอียดต่างๆและผมก็จะแนะนำให้รู้จักกับผู้ร่วมเดินทางของเราทุกคนด้วยเชิญครับตามผมมาครับกล่าวจบระพินก็ออกเดินนำหน้าไปก่อนและไปหยุดรออยู่ที่เชิงบันไดผายมือเชื้อเชิญให้ทุกคนทยอยกันขึ้นไป

นายอัมพลทำหน้าที่แทนเจ้าของบ้านเดินนำขึ้นไปก่อนตามหลังด้วยท่านนายพลวิชัยถัดไปก็เป็นแม่มสาวทั้งสองคนคีตและปิดหลังด้วยหัวหน้าคณะด็อกเตอร์สแตนลีย์สำหรับเชิดวุฒิยังยืนเกาะบันไดอยู่ข้างๆระพินจ้องหน้าเขาด้วยสายตายิ้มยิ้มแล้วเอียงหน้าเข้ามากระซิบนี่คุณเบนเป็นคนขี้เล่นและเปิดเผยแต่แม่คริสตันท่าทางยิงครึมเยือกอยู่ในผิวหน้าภายนอกเป็นคนกินลึกน่ากลัวที่สุดนะน่ากลัวเหรอครับรพินแกล้งถามวางหน้าฉงนซื่อผมหมายถึงว่าภูเขาไฟที่มีหิมะคลุมนะคุณผมว่าหล่อนน่าจะดูเดือดยิ่งกว่าเบลซะอีกนะในเรื่องอย่างว่านะจอมพรานเบิกตานิดนึงซ่อนยิ้มถ้างั้นผมว่าคุณเชิดบุตรก็ควรระวังตัวไว้บ้างนะครับนายทหารหนุ่มหัวเราะโอ้ยผมน่ะไม่เป็นไรหรอกคุณถ้าแม่ภูเขาไฟนั่นจะละลายหิมะพ่นเท่าลาวามาทางผมเมื่อไหร่แล้วก็โอ้ยสบายแต่ผมห่วงคุณซะมากกว่าคุณน่ะอาจไม่รู้ตัวผมเห็นคริสตาแอบพิจารณาคุณอยู่ตลอดเวลาขณะที่คุณไม่รู้ตัวตั้งแต่วันแรกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกพิเศษอะไรไม่ใช่หรือครับในเมื่อผมเป็นพรานนำทางที่ทางฝ่ายเขาตกลงใจว่าจ้างเขาก็ต้องพิจารณาผมไม่ถี่ถ้วนรอบคอบหน่อยละตามหลักของความไม่ประมาทไงเชิดบุตรตบไหล่เขาอย่างถือสนิทยานคางพูดว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฟิคุณรพินไอ้ผมน่ะไม่ห่วงอะไรหรอกกลัวคุณจะยุ่งยากลำบากใจนอกเหนือไปจากการเป็นมัคคุเทศก์เท่านั้นแหละคุณ

บนเรือนนายอัมพลช่วยแบ่งเบาภาระสำหรับละพินลงไปได้เป็นอย่างมากในการให้การรับรองคณะนายจ้างอเมริกันและท่านนายพลเขาจัดห้องสำรองห้องใหญ่ซึ่งเคยใช้รับรองคณะของคุณชายเชษฐาไว้ให้แก่คนชุดนั้นเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ชี้บอกและแนะนำอะไรเล็กน้อยคณะนายจ้างชุดใหม่และท่านนายพลกับบุตรชายก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และคุ้นเคยกับสถานที่อย่างรวดเร็วผิดคาดเล็กน้อยซะด้วยซ้ำที่อเมริกันชุดนั้นคล่องตัวและง่ายต่อทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีอะไรจะต้องหนักใจไม่มีใครแสดงถึงความสำรวยเป็นอยู่ยากหรือว่ามีพิธีรีตองอะไรทั้งสิ้นมันพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าคนชุดนี้ได้รับการฝึกปรือมาอย่างดีแล้วต่อภาวะอันยากเย็นแร้นแค้นทุกชนิดดีไม่ดีอาจจะเคยผ่านการรบในป่ามาแล้วซะด้วยซ้ำไประพินไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก่อนเวลาจำเป็นเขาปล่อยให้คนเหล่านั้นพักผ่อนและจัดเตรียมข้าวของกันตามลำพังโดยมีนายอัมพลเป็นตัวแทนทางฝ่ายเขาอำนวยความสะดวกอยู่ตนเองแยกไปสั่งงานพวกฝ่ายหญิงอันเป็นลูกบ้านประมาณ 5-6 คนที่เกณฑ์มาให้ช่วยจัดทำอาหารค่ำซึ่งสำหรับมื้อแรกที่หนองน้ำแห้งอันเปรียบเสมือนบ้านของเขาเองนี้ก็เจตนาที่จะรับรองกันให้เต็มที่มันก็แค่มื้อเดียวเท่านั้นก่อนหน้าที่จะพาออกไปกินข้าวลิงกันในป่าถ้าจำเป็นก่อน6โมงเย็นเล็กน้อยเขาเห็นคริสกับเบลเดินเข้าห้องน้ำไปด้วยกันพักใหญ่ก็กลับออกมาส่วนผู้ชายทุกคนไม่มีใครสนใจที่จะอาบน้ำก่อนอาหารจะถูกลำเลียงขึ้นตั้งโต๊ะนายอัมพลให้เด็กมาตามเขาไปพบในห้องของคณะนายจ้างเมื่อก้าวเข้าไปเขาเห็นทุกคนนั่งเกะกะกันอยู่บนกองสัมภาระหีบห่อโดยเฉพาะคริสกับเบลผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้วกำลังค้นของส่วนตัวภายในถุงทะเลของแต่ละคนคิดจัดการอยู่กับเครื่องรับวิทยุซึ่งมีขนาดใหญ่ไม่เกินเครื่องพิมพ์ดีดแบบตั้งโต๊ะซึ่งบัดนี้เสาอากาศของมันกลางเป็นเส้นสามแฉกมีส่วนยาวเพียงเส้นแล้วไม่เกินหนึ่งศอกเสียงคลื่นรบกวนอยู่โครกครากดูเหมือนคีตกำลังทดลองเสียงอยู่และปิดเครื่องนั้นลงทันทีเมื่อพรานใหญ่ก้าวเข้ามาเชิดวุฒไม่ได้ยุ่งกับใครแต่ทดลองประทับไรเฟิลซาโก้จุด375แม็กส่องดูศูนย์กล้องออกไปทางหน้าต่างนายอัมพลกับท่านเจ้ากรมข่าวนั้นนั่งสนทนากันอยู่ที่เก้าอี้หวายชุดเล็กๆในห้องสแตนลีย์ยิ้มกว้างขวางให้กระพินส่งกระดาษขนาดฟูสแคปมีตัวพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษให้นี่ครับเป็นรายการบัญชีสัมภาระทั้งหมดที่เราจะนำติดตัวไปด้วยคุณตรวจดูได้และเราพร้อมที่จะฟังคำแนะนำจากคุณในกรณีที่ถ้าหากว่าคุณเห็นว่าไม่จำเป็นและต้องการจะตัดออกพรานใหญ่รับบัญชีนั้นมาตรวจดูคร่าวๆอย่างไม่สนใจอะไรนักและมองไปทางกองสัมภาระทั้งหมดด้วยสายตาผ่านๆชั่งน้ำหนักแล้วยังครับทั้งหมดนี่รวมกันแล้วหนักสักเท่าไหร่ครับก็ประมาณ650ปอนด์นะจะเกินไปบ้างก็ไม่กี่ปอนด์หรอกระพินคำนวณอย่างรวดเร็วแล้วก้มศีรษะลงเอาละครับผมคิดว่าคงไม่มีอะไรจะต้องตัดออกไปหรอกสำหรับน้ำหนักขนาดนี้ลูกหาบของเรามีอยู่5คู่คู่หนึ่งจะเฉลี่ยน้ำหนักแบกหามประมาณ130ปอนด์ก็พอจะหอบผิวกันไปได้จุดสำคัญก็คือว่ากรุณาแบ่งเฉลี่ยน้ำหนักโดยแยกหีบห่อออกไปให้ได้น้ำหนัก130ปอนด์ต่อ1หีบห่อด้วยครับข้อนี้เราก็ตั้งใจไว้แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะจัดการแยกแพ็คของใหม่อีกคนหนึ่งมีอะไรที่คุณจะแนะนำเราก็กรุณาบอกได้เลยครับของส่วนกลางหรือของที่ยังไม่จำเป็นจะต้องใช้อย่างฉุกเฉินรีบด่วนน่าจะเอาเข้าหีบห่อรวมไว้ได้นะครับแต่ทุกคนควรจะมีเครื่องหลังติดตัวสำหรับของจำเป็นที่จะต้องใช้พวกคุณเตรียมเครื่องหลังเฉพาะตัวมาด้วยหรือเปล่าครับสแตนลีย์ทำหน้างงนิดหน่อยคริสผู้กำลังค้นของส่วนตัวของหล่อนออกมากองร้องถามมาเสียงต่ำๆว่า
แล้วทำไมพวกเราจะต้องมีเครื่องหลังด้วยล่ะคุณในเมื่อเรามีลูกหาบอยู่แล้วนี่และในบรรดาของที่เราจะแบ่งสรรหีบห่อออกไปเหล่านั้นมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรสำหรับคนของคุณ5คู่กับพรานพิเศษอีก4คนที่จะช่วยแบกหามไปได้อย่างสบายๆ บอกก่อนล่วงหน้านะพวกเราจะถือแต่ปืนเท่านั้นแหละครับผมและคนของผมไม่รังเกียจที่จะแบกหามสัมภาระของนายจ้างทั้งหมดหรอกครับเขาหันไปตอบแม่ภูเขาน้ำแข็งแต่ดวงตาสีฟ้าวาววามซ่อนความร้อนแรงไว้ภายใต้ประกายเคร่งคงแก่เรียนคริสเป็นคนสวยคมเริมฝีปากบางเฉียบสอลักษณะเจ้าอารมณ์ขณะนี้หล่อนสวมเสื้อคลุมสั้นเหนือเข่าเล็กน้อยขาดหลวมๆไว้ด้วยสายรัดเอวเข่าหนึ่งยันพื้นอีกเข่าหนึ่งตั้งชันขึ้นรอยผ่าของเสื้อทำให้เห็นปลีขาอ่อนอวบผิวเป็นสีครีมสว่างโล่งลึกเข้าไปจนกระทั่งเห็นแพนตี้ดำสนิทตัดกับผิวพรานใหญ่เปลี่ยนสายตาไปยังหัวหน้าคณะตามเดิมแต่ที่ผมเตือนในข้อนี้นะครับก็เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพวกคุณเองทั้งหมดครับจริงอยู่เราไปกันเป็นคณะแต่ในป่านะอาจจะมีอุปัตถวเหตุที่อาจจะทำให้พวกเราจำเป็นต้องแยกทางพลัดพรากกันได้ชั่วขณะเสมอครับและระหว่างที่พลัดกันออกไปนี่แหละครับถ้าหากพวกคุณไม่มีของจำเป็นติดตัวไว้บ้างก็จะเดือดร้อนผมรับรองครับว่าทางฝ่ายผมน่าจะติดตามค้นหาตัวจนพบแต่ยังไม่กล้ารับรองว่าจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ในการค้นหานั้นอาจจะแค่ชั่วโมงเดียวหรืออาจข้ามคืนข้ามวันก็ได้ในภาวะที่บังเอิญจำเป็นจะต้องพลัดจากคณะออกไปนั่นแหละครับคุณหรือคนใดคนหนึ่งที่หลงแยกไปจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้รอดก่อนลำพังปืนกับกระสุนสองอย่างนะมันไม่ช่วยหรอกครับเครื่องหลังติดตัวบรรจุของยังชีพเล็กๆน้อยๆน้ำหนักไม่มากนักเพื่อสำหรับเตรียมพร้อมในกรณีที่ผมกล่าวนี่จึงจำเป็นที่สุดและมันก็ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากนักนี่จริงของคุณหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์คลางออกมาเบาๆเอามือเกาคางเสียงนายอัมพลกล่าวเสริมมาว่าเชื่อเขาเถอะครับระพินมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาอย่างดีที่สุดข้อแนะนำของเขาเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติตามทั้งสิ้นครับเขารอบคอบและชำนาญในการเดินป่าเกินกว่าที่เราคิดซะอีกนะเบนกล่าวเสียงใสอย่างเลื่อมใสแต่เสียใจจริงๆบังเอิญเราไม่มีเครื่องหลังมาด้วยเลยเพราะลืมคิดในเรื่องนี้ไปอย่างสนิทและก็ไม่คิดด้วยว่าจะต้องแยกหรือมีการพลัดกันการไม่แยกหรือไม่พลัดกันได้น่ะเป็นการดีที่สุดครับแต่เราจะไปประมาทการในแง่ดีไว้ก่อนไม่ได้ครับป่าที่ผมจะนำไปน่ะมันไม่ว่าจะไปทิศทางใดก็ตามมันอาจเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้เสมอในหลายกรณีถึงพวกคุณจะไม่ได้เตรียมมาก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะทางด้านผมมีเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วอเมริกันทั้ง4คนถอนใจออกมาอย่างโล่งอกคิดลุกขึ้นยืนดีมากดีมากขอบคุณพระเจ้าที่เราเลือกคนไม่ผิดแล้วในการเดินทางครั้งนี้ผมว่าคุณควรจะขอบคุณคุณนำพลเสียมากกว่าครับในการที่เขาจัดหาพรานนำทางชั้นเยี่ยมยอดที่สุดให้พวกคุณเชิดวุฒิบอกมาเปรยๆในขณะที่ยังเล็งศูนย์กล้องออกไปทางหน้าต่างทั้งนั้นคุณจะจัดหาให้เราได้เลยสำหรับเครื่องหลังและบอกด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะใส่ไว้ในนั้น

พินชะโงกหน้าออกไปนอกห้องตะโกนสั่งความอะไรกับหนึ่งในจำนวนพรานคู่ใจสี่คนของเขาที่บังเอิญเดินผ่านอยู่บนนอกชานอึดใจเดียวเกิดก็โผล่เข้ามาพร้อมกับเครื่องหลังแบบสนามทำด้วยผ้าใบสีมม5ใบค่อนข้างเก่าแต่สภาพยังเหนียวแน่นแข็งแรงเขารับมาส่งมอบให้กับหัวหน้าคณะก็พิจารณาเอาเองก็แล้วกันครับว่าพวกคุณมีความจำเป็นจะต้องใช้อะไรบ้างในกรณีที่เกิดหลงกับคณะกล้องสองทางไกลเข็มทิศยารักษาโรคชุดเล็กๆอาหารประเภทเรชั่นหรืออาหารสำเร็จรูปที่จะประทังชีพสัก 2-3 วันปืนสั้นและถ้าหากคุณมีติดตัวมาด้วยแล้วก็ลูกปืนถ้าหากบรรจุลงในเครื่องหลังจะสะดวกกว่าติดไว้ที่เข็มขัดผ้าพลาสติกเชือกใครคิดว่าอะไรจำเป็นสำหรับตัวเองก็บรรจุลงไปเถอะครับแบ่งจากสัมภาระกลางส่วนใหญ่ไปอย่างละเล็กละน้อยครับเป็นความคิดที่ดีมากทีเดียวเบนกล่าวระพินสั่นศีรษะช้าๆมันไม่ใช่ความคิดหรอกครับแต่ความที่เคยพบเคยเผชิญมาแล้วต่างหากและอีกอย่างหนึ่งถ้าผมทายไม่ผิดก็คือพวกคุณคงมีเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ติดมาด้วยผมไม่ใช่นักดื่มและก็ไม่จำเป็นนักหรอกสแตนลีย์บอกแต่คิดค่อนข้างจำเป็นคริสกับเบนก็ดื่มบ้างเล็กน้อยก็แปลว่าต้องมีมาด้วยนะครับก็แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองคริสตอบแทนทุกคนมาระพินไม่หันไปมองอีกเพราะเขากลัวแม่ภูเขาน้ำแข็งจะโชว์ผิวในร่มผ้าให้เห็นอีกไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเอาละครับจะนิดหน่อยหรือจะมากแค่ไหนมันก็อยู่ในพิกัดน้ำหนักของทั้งหมดอยู่แล้วเอาเป็นว่าผมมีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่าให้ถ่ายจากขวดที่เป็นแก้วออกให้หมดและให้บรรจุลงในขวดพลาสติกแทนเพื่อกันแตกแล้วก็ประหยัดน้ำหนักและถ้าไม่ได้เตรียมมาผมก็พร้อมที่จะจัดหาให้ขอให้ข้อคิดอีกสักนิดนะครับว่าบรันดีน่ะดูเหมือนจะจำเป็นสำหรับพวกคุณมากกว่าอย่างอื่นทั้งสิ้นสำหรับชุดเดินทางผมหวังว่าคงไม่ต้องแนะนำอะไรกันอีกนะครับเชื่อว่าทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วสภาพป่าที่จะดุกจะบุกไปมีทั้งทุ่งโล่งโด่งทึบและต้องปีนเขากลางวันร้อนจัดกลางคืนหนาวจัดแล้วเราจะเดินกันอย่างหนักด้วยครับข้อนั้นเราก็พอจะทราบล่วงหน้าแล้วล่ะคุณแล้วก็เตรียมมาให้เหมาะสมกับสภาพแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าแต่ว่าหัวหน้าคณะนิ่งชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะกล่าวเสียงแผ่วต่ำคุณรับรองได้ไหมว่าพวกเราจะไม่เผชิญหน้ากับคนถืออาวุธจอมพรานยิ้มมุมปากก็ไม่แน่ครับเราอาจเผชิญหน้ากับคนที่ถืออาวุธก็ได้ผมรับรองได้เฉพาะอาวุธที่คนเหล่านั้นถืออย่างมากก็ไม่เกินแหลนเหลาธนูหน้าไม้ลูกดอกอาบยาพิษและสิ่งมีคมแต่ไม่ใช่อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดอย่างแน่นอนครับและผมก็อยากทราบบ้างว่าพวกคุณใช้อาวุธอะไรติดตัวมาในครั้งนี้ครับแทนคำตอบคิดก้มลงไปที่ห่อผ้าใบสีเขียวห่อหนึ่งกระชาก M16 อันเป็นไรเฟิลอัตโนมัติขนาด 5.56 มม.สำหรับหน่วยพลร่มใช้ขึ้นมาชูให้เขาดูคริสบอกมาว่าทุกคนของฝ่ายเราจะใช้ไอ้นี่มันเบาดีมากทั้งปืนแล้วก็กระสุนระพินหัวเราะเบาๆก้มศีรษะอีกครั้งก็ดีครับจะได้คล่องตัวขึ้นอีกแต่ขอทำความเข้าใจกันไว้ก่อนล่วงหน้านะครับทำความเข้าใจยังไงเบลกับคิดถามมาเกือบพร้อมกันโปรดใช้ปืนชนิดนั้นไว้ป้องกันตัวเองในยามคับขันที่สุดเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรดอย่าใช้ยิงสัตว์ใหญ่โดยไม่จำเป็นและถ้าคนใดคนหนึ่งเกิดหลงพลัดไปขอให้ยิงเป็นสัญญาณขึ้นฟ้า3นัด
โดยเว้นระยะห่างเป็นช่วงประมาณ10วินาทีต่อ1นัดแล้วหยุดอยู่กับที่อย่าไปไหนซึ่งทางฝ่ายผมจะรู้ทันทีว่าพวกคุณคนใดคนหนึ่งหลงและจะยิงปืนตอบในสัญญาณเดียวกันพร้อมทั้งออกติดตามอเมริกันทั้ง4คนหันมามองหน้ากันแล้วเหลียวไปดูเขาเป็นตาเดียวคิดขมวดคิ้วพร้อมกับหัวเราะออกมาเสียงแปลงนี่คุณคิดว่า M16 ของเราเนี่ยมีไว้สำหรับยิงเรียกเป็นสัญญาณหลงป่าเท่านั้นเหรอคุณผมได้ข่าวว่าคุณเป็นนายตำรวจตระเวนชายแดนมาก่อนไม่ใช่เหรอใช่ครับผมเคยเป็นทั้งทหารและตำรวจนั่นแหละนี่แล้วคุณไม่รู้อนุภาพของมันหรอกเหรอว่ามันรุนแรงขนาดไหนก็พอจะรู้บ้างนะครับว่ามันรุนแรงมากสำหรับสัตว์สองเท้าหนังบางประเภทคนแต่เกรงว่ามันจะเบาไปหน่อยครับสำหรับสัตว์สี่เท้าหนังหนาประเภทน้ำหนักตัวตั้งแต่2ตันขึ้นไปแล้วก็กรุณาอย่าบอกด้วยนะครับว่าพวกคุณเป็นนักแม่นปืนกันทุกคนผมเชื่อครับว่าทุกคนคงจะเป็นนักใช้ปืนขั้นเอ็กซ์เพิร์ทกันทั้งนั้นขอความกรุณาว่าถ้าพบสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะชนิดใดอย่าได้ใช้ปืนไปทำร้ายมันก่อนเป็นอันขาดถ้าไม่เห็นแก่ผมก็นึกว่าเห็นแก่พระเจ้าก็แล้วกันถึงยังไงเราก็ไม่ได้คิดจะสู้รบกับใครทั้งสิ้นไม่ว่าคนหรือสัตว์เราต้องการเดินทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้นใช่ไหมครับนี่คุณคิดว่าปืนของเรานี่จะป้องกันตัวจากสัตว์ใหญ่ไม่ได้เลยหรือไงเบนร้องถามมาก็ถ้าจำเป็นโดนมันชาร์จเอาก็ต้องยิงนะครับดีกว่ากอดปืนไว้เฉยๆแม่ผมแดงหัวเราะชอบใจหันไปบอกกับพรรคพวกว่าเอ้ชายคนนี้ไม่เลวทีเดียวแหละตลอดเวลานับตั้งแต่พบกันวันแรกแล้วเขาพูดอะไรให้เราต้องคิดหลายตลบอยู่เสมอสุภาพทอมแต่แววตาเย้ยหยันเสียดสีเหน็บแนมอยู่ในทุกประโยคเขามีวิธีพูดให้เรารู้สึกเองว่าเราโง่ตลอดเวลานั่นคือลักษณะของคนฉลาดที่น่ากลัวทีเดียวแต่เราก็ต้องการคนฉลาดมาร่วมงานครั้งนี้ไม่ใช่หรอคริสพูดเปรยดังๆกับเพื่อนผมแดงของหล่อนรพินหน้าแดงด้วยความไม่พอใจแต่ปรับสีหน้าลงสู่ปกติภาพโดยเร็วหัวเราะผมต่างหากสิครับที่กำลังถูกพวกคุณสองคนเสียดสีเย้ยหยันเอาซึ่งหน้าแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมน่ะมีฐานะเป็นเพียงลูกจ้างถือพวกคุณทุกคนเสมอนายเพราะฉะนั้นนายของผมจะพูดวิจารณ์ผมข้ามศีรษะไปมายังไงผมก็ไม่ถือสาหรอกเพราะผมฟังภาษาอังกฤษไม่ออกครับฟังไม่ออกแล้วดันพูดตอบมาได้ยังไงคริสติน่าถามมาแววตามีรอยยิ้มคุณพูดอังกฤษผมพูดไทยมันบังเอิญมาสอดคล้องประสานข้อความกันได้มันก็เป็นเรื่องของการบังเอิญครับดวงเราจะต้องมาทำงานร่วมกันและอาจจะต้องตายด้วยกันแม้จะพูดกันคนละภาษาพระเจ้าก็ช่วยบันดาลให้พูดสอดคล้องกันได้เอาละครับผมให้เวลาพวกคุณอีก10นาทีเดี๋ยวเราพบกันที่โต๊ะอาหารครับ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

จอมพรานยิ้มให้กับทุกคนแล้วหันหลังกลับเดินออกจากห้องไปเชิดวุฒิถือไรเฟิลเดินตามออกมาทันตรงนอกชานเรียกเขาไว้เบาๆระพินหยุดนายทหารหนุ่มเข้ามาถึงตัวก็หัวเราะมันเป็นบ้าเลยระพินคุณตอบก็แม่สองคนนั้นอร่อยดีแท้พนันได้ว่าทั้งเบนและคริสน่ะชอบคุณมากทีเดียวตอนที่คุณเดินออกมาสองคนนั้นวิพากษ์วิจารณ์คุณกันใหญ่หัวเราะกันขี้คักเล่นเอาเจ้าคิดน่ะฮึดฮัดเลยล่ะคุณผมว่าถ้าคิดจะฮึดฮัดแล้วก็ผมว่าเขาฮึดฮัดกับคุณเชิดบุตรจะมากกว่านะครับเพราะตอนที่อยู่ข้างล่างน่ะผมเห็นคุณเชิดบุตรน่ะแอบสุนัขหยอกไก่ลูบก้นแม่ผมแดงเขาให้แล้วอีกทีนึงทำเป็นเดินถอยหลังไปชนหน้าอกของแม่ผมทองเข้าจังเบ้อเร่อเลยคิดกับสตาลีมองเห็นทั้งสองครั้งนั่นแหละคุณอ้าวตายห่านี่คุณเห็นเหรอเชิดบุตรร้องลั่นก็ไม่ได้ตั้งใจจะเห็นหรอกแต่บังเอิญอาชีพอย่างผมต้องตาไวในสิ่งรอบตัวทุกอย่างเพราะถ้าตาไม่ดีสักอย่างเดียวละเสือขบหัวหรือไม่ก็ถูกช้างเหยียบไปแล้วนายทหารหนุ่มหัวรอกกากแนะนำอะไรใครต่อใครไปแล้วนี่คุณไม่เห็นแนะนำอะไรผมมั่งเลยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณอะถ้าจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ก็ยอมรับไว้ครับสิ่งที่จะแนะนำก็คือคุณถอดศูนย์กล้องไรเฟิลกระบอกนี้ของคุณออกเถอะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกป่าทึบใช้ศูนย์กล้องไม่ทันการหรอกครับสัตว์ร้ายที่จะพบน่ะมันมักจะพบในระยะประชิดเลี้ยวทางด่านหรือลับจอมปลวกก็เจอหน้ากันเลยศูนย์เปิดศูนย์เปิดจะสะดวกและได้ผลที่สุดปืนคุณก็ไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เกะกะอะไรนี่กล่าวจบเขาก็ตบไหล่เชิดบุตรแล้วเดินผละไป

คนมาพบกันที่โต๊ะอาหารซึ่งพยายามจะจัดสรรให้ดีที่สุดเป็นพิเศษเมื่อเวลา 18:45 น.ครึ่งหนึ่งเป็นอาหารป่าแบบพื้นบ้านแท้จริงอีกครึ่งหนึ่งเป็นอาหารแบบอเมริกันซึ่งพรานใหญ่ลงทุนตระเตรียมไว้ล่วงหน้าโดยการร่วมมือจัดหาจากนายอัมพลสำหรับเครื่องดื่มไม่เป็นปัญหาอะไรมากนักเพราะระพินมีอยู่พร้อมแล้วแทบจะประเคนให้ทั้งหมดเท่าที่เขามีอยู่โดยขนออกมาตั้งเตรียมพร้อมสุดแต่ใครจะถนัดอย่างไรบนโต๊ะต่างหากแยกไปจากโต๊ะอาหารตะเกียงแก๊สแรงเทียนสูงจุดสว่างไว้กลางบ้านและเฉพาะโต๊ะอาหารใช้เทียนขนาดใหญ่จุดพราวอเมริกันทั้ง4คน2คู่แสดงความตื่นเต้นพอใจอย่างเปิดเผยต่อดินเนอร์อันมีบรรยากาศชนิดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่มสาวทั้ง2ซึ่งบัดนี้เปลี่ยนมาเป็นเสื้อยืดและกางเกงแบบเบาบางสีสดระพินโล่งอกเป็นอย่างมากที่ไม่เห็นแม่สองสาวดอกชุดราตรีเขาให้เมื่อหวนคิดเปรียบเทียบไปถึงคณะเดินทางของคุณชายเชษฐาในคืนที่มาพักอยู่ยังเรือนหลังนี้ก่อนออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นเขาก็รู้สึกว่าฝรั่งพวกนี้ทำความสบายใจให้แก่เขาได้มากกว่าเพราะแต่ละคนก็พอจะรับรู้เข้าใจต่อสถานการณ์ที่จะต้องผจญในอนาคตข้างหน้ารวมทั้งเตรียมกายเตรียมใจไว้พร้อมแล้วผิดกับกลุ่มนายจ้างคณะก่อนซึ่งใครก็ไม่สำคัญเท่าไม่ดอกฟ้าดารินของเขารายนั้นแรกพบแรกวิสาสะเสวนาทำความหนักอกหนักใจให้แก่เขายิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นส่อถึงความสำรวยสูงศักดิ์และถือตัวให้เห็นชัดจนกระทั่งครึ่งเส้นทางของระยะเดินทางแล้วนั่นแหละเหตุการณ์มันจึงหล่อหลอมน้ำใจของหล่อนให้กลืนสนิทแนบแน่นเข้ามาเป็นหัวใจดวงเดียวกับเขาชนิดถึงไหนถึงกันและตายไหนตายกันเขาคิดไปไม่ถึงเลยว่าอย่างราชสกุลสาวสวยผิวบางผู้นั้นจะกลายมาเป็นนักต่อสู้ที่แกร่งกล้าวที่สุดไปได้ในการเดินทางครั้งนั้นรับรองนายชุดหนึ่งแต่ใจไพร่รำพึงไปถึงอดีตนายจ้างอีกชุดหนึ่งจนกระทั่งผวังลืมตัวนั่งนิ่งไปมาสะดุ้งตื่นจากความคิดคำนึงต่อเมื่อได้ยินเสียงอุทานใสของแม่สาวคนใดคนหนึ่งระหว่างสองวิเศษจังเลยมิสเตอร์ฮันเตอร์สำหรับดินเนอร์ที่คุณจัดรับรองเราครั้งนี้แม้จะไม่มองหน้าโดยตรงเขาก็จำเสียงได้ว่าเป็นเบลขอบคุณครับผมก็พยายามต้อนรับนายจ้างของผมให้ดีที่สุดก่อนที่จะนำไปสู่ความยากกันดารที่สุดขอให้ทุกคนทำตัวให้สบายในคืนนี้ครับคิดสนใจกับโต๊ะเหล้ามากที่สุดหัวร่อชอบอกชอบใจเมื่อเห็นเบอร์เบิลและคนาเดียนวิสกี้ลุกขึ้นเดินไปมาระหว่างโต๊ะอาหารและโต๊ะเหล้าจัดการรินแจกจ่ายให้คนโน้นคนนี้แล้วก็ทักทายกับทุกคนรวมทั้งรพินผู้เป็นเจ้าของบ้านทำหน้าที่ราวกับเป็นบาร์เทนเดอร์หรือเจ้าภาพซะเองท่าทางคุณก็ไม่ใช่นักดื่มนะระพินแต่ทำไมถึงมีเหล้าแทบทุกสกุลในโลกนายผมทรงลานบินถามปนยิ้มมันก็เพราะผมมักจะมีแขกนะครับผู้ง่ายๆก็ว่านายจ้างเป็นยุโรปแล้วก็อเมริกันมาพักที่นี่บ่อยๆครับก็เลยจำเป็นต้องเตรียมไว้รับรองแขกเหล่านั้นพวกนักเที่ยวป่าล่าสัตว์หรือไม่ก็นักสำรวจนี่คุณมีอาชีพเป็นพรานนำทางแล้วก็ดักสัตว์ส่งขายแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วนี่หัวหน้าคณะผู้นั่งอยู่หัวโต๊ะตรงข้ามกับท่านนายพลซึ่งนั่งอยู่หัวโต๊ะอีกด้านหนึ่งถามขึ้นอย่างชวนสนทนาก็7 หรือ 8 ปีหลังจากออกจากราชการมาแล้วล่ะครับก่อนหน้านั้นผมก็ทำงานเกี่ยวข้องอยู่กับการเดินป่าตลอดเวลาบรรพบุรุษของผมก็เป็นพรานมาก่อนครับไม่น่าเชื่อนะคนหนุ่มการศึกษาดีผ่านโลกเจริญมาแล้วจะมาหมกตัวอยู่อย่างนี้ใครคนหนึ่งเปรยเขาเหลือบแวบก็เห็นคริสกำลังประคองแก้วคอนยักอยู่เหนือจานอาหารของหล่อนตาสีฟ้ากระทบแสงเทียนเป็นประกาย
คนเรามีความพอใจที่จะเลือกการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันนะครับมิสกรูบิลเอ๊ดูเหมือนฉันเคยขอร้องคุณตอนพบกันครั้งแรกเลยนะว่ากรุณาอย่าเรียกฉันให้ฟังดูเป็นทางการอย่างนั้นหล่อนติงครับขออภัยครับคริสความจริงผมก็ไม่ใช่บุคคลที่ผ่านความเจริญอะไรมากนักหรอกเฉพาะตอนเรียนหนังสือเท่านั้นแหละที่ผมออกจากป่ามาสู่โลกภายนอกแต่นอกเหนือจากการเรียนแล้วชีวิตส่วนใหญ่ของผมก็เป็นคนดงครับผมอยู่ในป่ามากกว่าในเมืองถ้าเอาชีวิตทั้งหมดมาแบ่งตอนดูดูไปแล้วเขาก็เหมือนพวกไวฮันเตอร์ในสหภาพแอฟริกาใต้หรือแถบคองโกเบลเยียมที่ผมเคยพบมาแล้วเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนเอเชียเท่านั้นแหละดร.สแตนลีย์พูดข้ามโต๊ะไปยังท่านนายพลแต่ผมว่าเขามือแน่กว่าไวฮันเตอร์ที่คุณเคยพบเหล่านั้นซะอีกนะถ้าหากจะสอบประวัติการทำงานในป่าและการเผชิญหน้ากับสัตว์ดุร้ายอันตรายของเขาแอฟริกาที่ได้ชื่อว่าเป็นป่าดำมืดที่ดุร้ายที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ก็ถูกเท้าของคนเจริญบุกเบิกสำรวจทั่วถึงไปหมดแล้วป่าทุกเขตก็กลายเป็นป่าสงวนคุ้มครองแต่ในป่าแถบเอเชียบางส่วนโดยเฉพาะเหนือขึ้นไปทางต้นน้ำสารวินยังเป็นความลี้ลับที่ไม่มีใครสำรวจถึงนอกจากเขาคนนี้เท่านั้นรพินน่ะไม่ได้ชำนาญแต่เฉพาะป่าในเส้นพรมแดนไทยเท่านั้นนะแต่เขาปลุกโปร่งในเขตดงทึบหลงสำรวจของสหภาพพม่าส่วนเหนือจนกระทั่งยันอัดสัมทิเบตเขาเป็นพรานข้ามประเทศทีเดียวชาวป่าชาวเขาในแถบดังกล่าวนี่รู้จักเขาดีทั้งนั้นท่านเจ้ากรมข่าวตอบมาด้วยเสียงราบเรียบปกติมองดูรพินอย่างศรัทธาและไว้วางใจเต็มเปี่ยม

การสนทนาบนโต๊ะอาหารเป็นการพูดคุยกันอย่างปกติไม่มีอะไรเคร่งเครียดทั้งสิ้นส่วนมากอเมริกันเหล่านั้นจะผลัดกันซักถามถึงชีวิตส่วนตัวในด้านอาชีพและสภาพแวดล้อมในป่าเขตนี้เท่านั้นคิดเริ่มพูดจาตลกขนองเมื่อมึนๆเข้าไปอิสเบลผู้นั่งอยู่ตรงข้ามกระพินเอาน่องมาชนเขาเบาๆบ่อยๆใต้โต๊ะเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุในขณะที่หัวร่อต่อกระซิกกระเชิดบุตรผู้ชอบเกี่ยวเอาซึ่งหน้าคริสติน่าดื่มจัดเกินเชื่อนานๆจะป้อนคำถามเขาสักครั้งหนึ่งส่วนสแตนลีย์ท่านนายพลและนายอัมพลคุยกันอย่างผู้ใหญ่ระพินนั้นพยายามจะพูดคุยกับทุกคนเพื่อไม่ต้องการสร้างบรรยากาศตึงเครียดหรือไม่สบายใจให้แก่คณะนายจ้างอเมริกันของเขาและบุคคลที่เขาให้การสนใจและพูดด้วยมากที่สุดคือดร.สแตนลีย์ผู้เป็นหัวหน้าคณะความรู้สึกนึกคิดท่าทีอุปนิสัยส่วนตัวของแต่ละคนเขาพยายามจะเรียนรู้จากการร่วมเสวนาบนโต๊ะอาหารค่ะเมื่อเวลาอาหารผ่านไปโต๊ะนั้นกลายเป็นโต๊ะที่จะร่วมปรึกษาหารือกันต่อไปอาหารถูกเคลื่อนย้ายออกไปโดยมีแบรนดีไวน์และกาแฟเข้ามาแทนที่ระยะนี้เองสิ่งที่เชิดวุฒิเคยกระซิบบอกเขาไว้เป็นความจริงคิดขอตัวไปติดต่อกับเครื่องวิทยุภายในห้องพักดร.สแตนลีย์เริ่มเข้าหางานสำคัญโดยการกางแผนที่ทางด้านภูมิศาสตร์สากลและคงจะเป็นแผนที่ละเอียดทางยุทธศาสตร์การบินขนาด12คูณ24นิ้วออกไปกลางโต๊ะพยักหน้าเรียกพรานใหญ่ให้เข้าไปดูและทุกคนรวมทั้งนายอัมพลซึ่งไม่เกี่ยวกับกรณีนี้โดยตรงก็เข้ามามุงดูอยู่ด้วยขณะนั้นหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดคาบซิก้าเพียงแค่มองผ่านระพินก็มองเห็นว่ามันเป็นแผนที่ตัดครึ่งระหว่างประเทศไทยภาคเหนือและไปมีรายละเอียดอยู่ในพม่าติดต่อไปจนถึงอัสสัมและทิเบตสิ่งที่คุณควรจะทราบเป็นครั้งแรกก็คือบริเวณที่ B-52 ลำนั้นสูญหายขาดการติดต่อไปฝ่ายข่าวของเราเชื่อมั่นว่าควรจะเป็นบริเวณนี้แหละหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นขณะที่วงดินสอเป็นรูปวงรีลงไปยังบริเวณแห่งหนึ่งระหว่างตอนปลายเหนือสุดของรัชฉานกินแดนลงมาถึงเชียงรายระพินไพรวันหรีตามองอย่างพินิจในใจเขาคิดหนักไปอย่างหนึ่งแต่แกล้งถามอย่างโง่ๆว่าแล้วพวกคุณแน่ใจยังไงว่าเครื่องบินลำนั้นจะตกในบริเวณที่คุณวงเส้นไว้ดร.สแตนลีย์เหลือบมองดูเขาอย่างประหลาดใจคุณผ่านวิชาทหารมาได้ยังไงคำถามนั้นออกจะเป็นการดูหมิ่นแต่คนนามสกุลไพรวันไม่สนใจยิ้มนิดหนึ่งก็นั่นสิครับผมก็แปลกใจเหมือนกันแต่ผมเรียนมาทางทหารบกไม่เคยเรียนทางการบินเลยแผนที่แบบนี้ผมก็อ่านไม่ค่อยจะสันทัดผมถนัดแต่อ่านลายแทงซะมากกว่าครับเชิดวุฒิยิงฟันหัวเราะเงียบๆสแตนลีย์เป่าลมออกจากปากเกาท้ายทอยคริสรับหน้าที่เจรจากับเขาด้วยเสียงเบาเรียบของหล่อนจากการติดต่อกับนักบินครั้งล่าสุดนะและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเส้นลองติจูดเส้นลาติจูดมันก็พอจะทำให้เราสันนิษฐานได้ว่าเครื่องควรจะตกในบริเวณไหนเอาละคุณอย่าถามอะไรเลยถ้าหากว่าคุณทำเป็นไม่เข้าใจสรุปว่าเรารู้โดยสังเขปว่าเครื่องตกหรือหายไปในบริเวณที่ดร.สแตนลีย์ขีดเส้นไว้นั่นแหละมันเป็นเขตที่

ทุกอย่างเท่าที่เราตอบได้ผมอยากจะทราบว่าเครื่องบินลำนั้นน่ะมันบินจากไหนและจะบ่ายหน้าไปไหนถึงได้ไปตกเอาในเขตนี้ตรงนี้เราตอบไม่ได้เพราะเป็นความลับในทางทหารและก็ไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องรู้ด้วยคริสตอบกล้าวในประโยคแต่อ่อนโยนในน้ำเสียงฉันตอบให้ก็ได้เบลสอดขึ้นมาบนเสียงหัวเราะเอาศอกทั้งสองวางยันกระโต๊ะชะโงกหน้าล้ำเข้ามาก้อนเนื้อทั้งสองจึงทาบลงกับพื้นโต๊ะเบียดทะลักล้นขึ้นมาบนคอเสื้อยืดรูปตัววีมองดูแล้วเสียวไส้ว่าจะระเบิดเหมือนลูกโป่งถูกอัดตัวเชิดวุฒิไม่ยักกระดูแผนที่อย่างทุกคนแต่มองไปยังฐานอกนั่นตาเขม็งพร้อมทั้งแอบสะกิดสีข้างพรานใหญ่แต่ระพินไม่สนใจคือเครื่องน่ะขึ้นจากอุตภาวมุ่งหน้าไปยังแผ่นดินใหญ่ตอนใต้ขอให้คุณรู้ไว้ด้วยนะว่าระเบิดนิวเคลียร์หลายสิบลูกในขณะนี้ลอยอยู่กลางอากาศอยู่เหนือทุกเขตแดนทั่วโลกพร้อมที่จะไปฟังคำสั่งจากวอชิงตันว่าจะให้มันหย่อนลงที่ไหนได้ทันทีผลัดเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาทุก24ชั่วโมงของแต่ละวันเป็นเวลาติดต่อกันมา2ปีแล้วอย่าพูดเล่นนะเบลว่าเดี๋ยวมิสเตอร์ฮันเตอร์เขาก็จะสาปให้พวกคุณลงนรกไปซะอีกเท่านั้นแหละเชิดบุตรว่าบนหัวเราะอ่ะนี่พูดจริงๆนะเขาอยากรู้ฉันก็บอกให้ยังไงล่ะจะได้หมดข้อซักถามนอกเรื่องสักทีหน้าที่ของมิสเตอร์ฮันเตอร์ก็คือเป็นพรานนำทางให้เราแต่ทำไมเขาถึงมาถามเราในสิ่งที่นอกประเด็นขอโทษครับที่ผมถามนี่ก็มีเหตุผลของผมเหมือนกันนะครับเหตุผลอะไรถ้าคุณไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามกับเราที่พยายามจะทำจารกรรมคริสย้อนถามมาโดยเร็วด้วยเสียงเบาชัดเจนของหล่อนขอโทษอีกทีครับผมน่ะไม่ได้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับใครหรอกแล้วก็ไม่คิดที่จะทำจารกรรมใดๆทั้งสิ้นแต่พวกคุณต่างหากละที่กระจายงานจารกรรมและวางแผนคุกคามไปทั่วโลกแต่นั่นน่ะไม่ใช่เรื่องของผมหรอกเหตุผลของผมก็คือถ้ามันไม่ได้อยู่ในเขตประเทศไทยและห่างออกไปมากนักก็ไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของผมคุณควรจะไปจ้างพรานนำทางหรือยกขบวนค้นหาไปเริ่มต้นในตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดโดยเอาคนพื้นที่ของที่นั่นนำไปไอ้เส้นที่ด็อกเตอร์สตันลีย์ขีดวงไว้น่ะมันกว้างขวางเหลือเกินครับมันอาจจะกินแดนไปจนถึงแคว้นอัดสัมหรือทิเบตก็ได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะโหเดินป่ากัน3ปีก็ไม่ถึงจุดหมายครับใจเย็นๆพ่อหนุ่มหัวหน้าคณะผู้อาวุโสที่สุดตบไหล่เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงปลอบโยนเป็นกันเองผมน่ะไม่คิดว่าตำแหน่งตกของเครื่องบินลำนั้นน่ะจะห่างไกลเขตแดนไทยนักหรอกคุณและเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเริ่มต้นจากหมู่บ้านของคุณนี่แหละเพราะป่ามันกินแดนติดต่อถึงกันโดยตลอดและเป็นบริเวณที่คุณก็ปลุกโปร่งอยู่แล้วบอกได้ยังไงว่ามันเป็นการอนุมานเอาเท่านั้นผมอาจจะขีดเส้นวงกว้างเกินไปหน่อยก็ได้การติดต่อครั้งสุดท้ายของนักบินแจ้งให้ทราบถึงสัญญาณอันตรายหรือขอความช่วยเหลือใดๆบ้างหรือเปล่าล่ะครับไม่มีวี่แววอะไรเลยทั้งสิ้นแหละเขารายงานถึงบริเวณที่เส้นทางบินผ่านแล้วอยู่ๆก็เงียบหายไปเฉยๆในอีก10นาทีก่อนที่จะมีการติดต่อครั้งใหม่เราพยายามจะเรียกแต่ก็ไม่ได้รับสัญญาณตอบใดๆทั้งสิ้นสูญหายอันตรธานไปอย่างลึกลับที่สุดเครื่องบินและระเบิดของเราประสบอุบัติเหตุตกหลายครั้งแล้วแต่เราก็ค้นหาตำแหน่งและกู้ระเบิดคืนมาได้ทุกครั้งก็มาครั้งนี้แหละที่มันสูญหายไปอย่างลึกลับที่สุดการค้นหาทางอากาศเหนือบริเวณที่สงสัยว่าจะเป็นตำแหน่งตกปราศจากผลโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะใช้เครื่องมือตรวจค้นอันเป็นวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของเราสักขนาดไหนเครื่องมือเหล่านั้นปฏิเสธในรายงานผลอยู่ตลอดเวลามันอาจจะบินออกนอกโลกนี้หลุดเข้าไปในโลกอื่นแล้วล่ะมั้งเชิดฟุตพูดแทรกขึ้น

ำลังพูดกันถึงเรื่องงานสำคัญสแตนลีย์หันมาติงเบาๆพร้อมกับถอนซิก้าออกจากปากเอาละเอาละมันจะตกบริเวณไหนก็ช่างมันเถอะผมรับจ้างพวกคุณแล้วเป็นนั้นว่าผมจะพาพวกคุณไปตามที่ต้องการก็แล้วกันจากแผนที่ทางยุทธศาสตร์การบินที่คุณเอามากางให้ดูนี่ผมก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าเราควรจะงมเข็มในมหาสมุทรไปทางทิศไหนจอมพรานปักหมุดเอาละพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นออกจากที่นี่3โมงเช้าพวกคุณเตรียมตัวได้เดี๋ยวผมจะเรียกคนของผมทั้ง10คน14คนมาให้รู้จักหน้าค่าตากันไว้หัวหน้าคณะพยักหน้าชี้ไปที่แผนที่ครับดีมากครับอ่ะคุณเก็บไว้ก๊อปปี้หนึ่งทางฝ่ายผมและเชิดวุฒิก็มีกันไว้แล้วคนละชุดเหมือนกันผมอยากจะนัดแนะทำความตกลงรายละเอียดต่างๆในการเดินทางให้เสร็จสิ้นเป็นที่เข้าใจกันซะภายในคืนนี้เลยพรานใหญ่เอื้อมือไปดึงแผนที่ซึ่งกางอยู่บนโต๊ะเพื่อจะพับเก็บไว้แต่เขาดึงไม่ออกเนื่องจากปลายของมันส่วนหนึ่งโดนหน้าอกของเบนทับอยู่และเมื่อเขาออกแรงดึงก็ดูเหมือนหล่อนจะแกล้งกดทับไว้จนต้องเหลือบขึ้นมองหน้าเบนหรีตาให้นิดนึงถามมาคนละเรื่องว่าเอ๊ะในตาขาวคุณมันออกจะสีเหลืองอยู่นะมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าก็มีเหมือนกันแหละโรคกลัวกัมมันตภาพรังสีจากผู้หญิงอิสเบลห่อปากทำตาโตจริงหรือเปล่าเขาไม่ตอบแต่กระตุกแผนที่นั้นไปได้พับเก็บใส่กระเป๋าเดินทางเดินออกนอกชานตะโกนสั่งความกับคนของเขา

ครู่ใหญ่ต่อมาบุญคำเกิดเสยจันอันเป็นพรานคู่ใจสี่คนและพวกลูกหาบซึ่งแท้จริงแต่ละคนก็ล้วนเป็นพรานมือดีอีก10คนก็ทยอยเรียงแถวกันขึ้นมาบนบ้านทุกคนนั่งขัดสมาธิรวมกลุ่มกันอยู่บริเวณพื้นนอกชานนั้นอเมริกันทั้งหมดและเชิดวุฒิมองไปยังคนกลุ่มนั้นอย่างพิจารณาโดยเฉพาะฝ่ายอเมริกันสำรวจดูอย่างพินิจพิจารณาทีท่วนไปยังทีละคนระพินแนะนำให้รู้จักเป็นรายบุคคลเริ่มจากพรานคู่ใจทั้ง4ของเขาก่อนโดยแนะนำตามลำดับอาบูโสและต่อไปก็เป็นพวกลูกหาบซึ่งส่วนมากเป็นพวกตัวผอมเกรงอายุอย่างมากที่สุดของกลุ่มลูกหาบไม่เกิน50ปีตัวเล็กๆกันเกินไปลักษณะของแต่ละคนก็ขี้โรคทั้งนั้นเลยจะไหวเหรอในฐานะแพทย์ประจำคณะอิซาเบลพึมพำออกมาระพินหัวเราะฮึๆไม่ตอบแต่นายอัมพลตอบแทนมาว่าเรื่องนี้พวกคุณไม่ต้องห่วงหรอกคนพื้นเมืองพวกนี้นะแข็งแรงเยี่ยมยอดทั้งสิ้นโดยเฉพาะในการเดินป่าผมรับรองได้เลยว่าแม้พวกเขาจะมีภาระแบกหามกันทุกคนถ้าออกเดินทางกันจริงๆแล้วพวกคุณน่ะต่อให้เดินกันตัวเปล่าก็เดินตามพวกเขาไม่ทันหรอกทุกคนมีภูมิคุ้มกันโรคในตัวสูงทั้งนั้นไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกผมว่าห่วงพวกคุณเองนั่นแหละมากกว่าดร.สแตนลีย์กับคีธดูจะไม่มีปัญหาอะไรมากนักพยักหน้าง่ายๆกับผู้หญิงสองคนพยักหน้าง่ายๆผู้หญิงสองคนเท่านั้นที่ละเอียดละออหน่อยแล้วคริสก็บุยปากไปทางบุญคำเปรยๆขึ้นลอยๆเป็นภาษาอังกฤษยิ้มๆว่าฉันชอบลิงแก่นั่นหน้าตาแกตลกดีระพินกัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะเชิดวุฒิปล่อยก้าส่วนนายอัมพลกับท่านเจ้ากรมข่าวก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆบุญคำเอามือลูบหัวทำหน้าเลิกหลักแล้วร้องถามเจ้านายว่านายแม่มคนนั้นว่าอะไรนายเปล่าเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่เขาชมบุญคำว่ารูปหล่อเหมือนพระเอกหนังไทยแล้วก็ขอจองตัวไว้เป็นพรานคุ้มกันประจำตัวบุญคำทำหน้ามุยแล้วหัวเราะปุเรียนปุเรียนนายเราโกหกไอ้คำซะแล้วให้มันจริงยังว่าเหอนะบุญคำรับอาสาเป็นพรานประจำตัวอย่างเต็มใจทีเดียวคริสฟังรู้เรื่องภาษาไทยรู้เรื่องอยู่แล้วหล่อนฟังออกชัดเจนแม้ว่าเสียงบุญคำจะเหน่อแบบชาวสุพรรณไปบ้างก็ตามหล่อนร้องถามเป็นภาษาไทยว่าจริงเหรอพ่อหนุ่มน้อยอ่ะตกลงเธอเป็นพรานประจำตัวฉันชื่ออะไรนะบุญคำใช่ไหมตาพรานเท่าจอมสับประโดกอ้าปากค้างตะลึงพรึงเพริดพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายก็พลอยตีหน้าเลิกหลักกันไปหมดด้วยความประหลาดใจไปหาแม่มทั้งดุนไงพูดไทยได้วะนี่อย่าเรียกว่าดุนสิดุนน่ะมันไส้กรอกหรืออะไรที่ลักษณะคล้ายๆกันแต่นี่ฉันเป็นคนนะจ๊ะคริสมีอารมณ์ขันอยู่บ้างเหมือนกันบรรยากาศคลึกครื้นขึ้นในทันทีด้วยเสียงหัวเราะครื้นไปทั้งบ้านแม้กระทั่งระพินเองผู้เป็นคนหัวเราะยากที่สุด

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จับมืออย.เตรียมความพร้อมรับมือโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าถึงแม้ปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 ในประเทศไทยแต่กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์เนื่องจากหากเกิดการระบาดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคนี้จึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำสัตว์เข้ามาตามแนวชายแดนการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการการสร้างการรับรู้ให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะสัตว์กีบคู่ซึ่งเป็นพาหะและสามารถแพร่เชื้อก่อให้เกิดโรคนี้ได้ได้แก่โคกระบือแพะแกะสุกรเป็นต้นสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 นับเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันควบคุมโรคและลดความสูญเสียหากเกิดการระบาดของโรคนี้ทั้งนี้เภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1 เพื่อให้สามารถนำเข้าวัคซีนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดการระบาดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพการร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในครั้งนี้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือ

ไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนเก้เก้กังกัง
9: ก้าวแก้มทำอะไรน่ะยืนเก้เก้กังกังอยู่ทำไม
10: ฉันกำลังคิดว่าจะไปไหนดีจะไปหามีมี่ดีไหม
9: ตัดสินใจไม่ถูกเลยยืนเก้เก้กังกัง
10: ฉันยืนคิดไม่ได้ยืนเก้เก้กังกังอะไรนั่น
9: ก้าวแต้มคงไม่เข้าใจคำว่าเก้เก้กังกังละมั้ง
10: ไม่รู้จริง
9: ๆก็ก้าวแต้มยืนขวางทางนี่แหละจะไปไหนก็ไม่ไปจะเข้าก็ไม่เข้าจะออกก็ไม่ออกเขาเรียกว่ายืนเก้เก้กังกัง
11: ตัดสินใจได้หรือยังว่าจะอยู่นี่หรือจะไปจะได้ไม่ต้องยืนเก้เก้กังกังอยู่อย่างนี้
10: ไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องมายืนกีดขวางทางไปแล้วนะเดี๋ยวมาหาใหม
11: ่ไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวมีมี่จะคอยฉันกับศรีสวัสดิ์จะได้นอนพักไม่มีใครมากวนใจ
9: เก้เก้กังกังหมายถึงท่ายืนหรือเดินที่ไม่เรียบร้อยเพราะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะนั่งหรือจะลุกจะไปหรือไม่ไปเป็นต้น
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สุภาจีลุยไทยช่วยไทยพรัตเตรียมแจกคูปองเติมน้ำมันรถพุ่มพวงสูงสุดถึง 3,000 บาทสุภาจีเผยนำงบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบางส่วนใช้ไทยช่วยไทยพรัตกระตุ้นการซื้อสินค้าเตรียมแจกคูปองเติมน้ำมันรถพุ่มพวงสูงสุดถึง 3,000 บาทต่อเดือนกระจายสินค้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศที่ทำเนียบรัฐบาลนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการไทยช่วยไทยจะนำงบประมาณในพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมาช่วยสนับสนุนโครงการว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้งบประมาณ1ก้อนจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นจึงมีการขยายนำสินค้า SME และสินค้าชุมชนเข้ามาร่วมด้วยซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดจุดจำหน่ายสินค้าตามอำเภอต่างๆพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยในการกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเหล่านั้นอีกทั้งการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยอมรับว่าเงินกู้ก้อนดังกล่าวจะถูกนำใช้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพรัตโครงการนี้สามารถช่วยให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าแนวราคาประหยัด

0: กระทรวงมีการรับสมัครรถเร่ผ่านทางกรมการปกครองขณะนี้มีผู้สมัครนับหมื่นรายโดยมีการสนับสนุนจุดกระจายสินค้าและบัตรเติมน้ำมันตามขนาดของรถได้แก่รถกระบะช่วยเหลือบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อช่วยเหลือบัตรเติมน้ำมัน 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์พ่วงข้างช่วยเหลือบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาทต่อเดือนยืนยันว่าต้องทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือประชาชนให้ได้ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาอาหารตามสั่งที่ขณะนี้ขยับตัวสูงขึ้นและเกิดภาวะเงินเฟ้อกระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการดูแลอย่างไรนางสุภจิตกล่าวว่ามีการดูแลในเรื่องของวัตถุดิบพยายามควบคุมราคาสินค้าประเภทนี้ถือเป็นวัตถุดิบตั้งต้นซึ่งอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาซอสน้ำมันพืชดังนั้นจึงขอความร่วมมือร้านค้าให้ช่วยกันซื้อสินค้าจากต้นทางแต่ก็มีความเข้าใจในเรื่องของค่าโดยสารและค่าน้ำมันซึ่งต้องเป็นไปตามกลไกการตลาดจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
8: ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: สวัสดีจ้าน้องเล็กมาถึงบริษัทหรือยังจ้า
1: ค่ะถึงแล้วค่ะกำลังเดินเข้าบริษัทค่ะ
0: เดี๋ยวน้องเล็กมาหาพี่ที่ห้องรับแขกหน่อยนะจ้าพี่จะขอดูงานหน่อยจ้ะ
1: อ๋อค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะมาแล้วค่ะพี่หนูนี่ค่ะภาพที่เล็กหามาเรียกว่าภาพนี้สวยนะคะน่าจะเอาไปใช้ได้
0: ก็สวยดีนะแต่พี่ไม่รู้ว่าภาพแบบนี้จะมีลิขสิทธิ์หรือเปล่า
1: เอ๊ะภาพมีลิขสิทธิ์ด้วยเหรอคะเล็กคิดว่ามีเฉพาะงานเขียนเท่านั้น
0: ลิขสิทธิ์หมายถึงสิทธิทางวรรณกรรมศิลปกรรมและประดิษฐกรรมซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เจ้าของผลงานใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ขึ้นโดยมีกฎหมายคุ้มครองงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองได้แก่งานหนังสืองานประพันธ์บทประพันธ์ทุกชนิดทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองงานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิดงานนั้นจะอยู่ในรูปของหนังสือจุลสารสิ่งพิมพ์หรืออยู่ในรูปของคำพูดเช่นปาฐกถาเทศนาคำปราศัยสุนทรพจน์หรือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะเช่นบทเพลงงานภาพยนตร์งานแปรเสียงแปรภาพและงานอื่นๆในแผนกวรรณคดีและแผนกศิลปะซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นเองโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบงานผู้อื่นกฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดว่าลิขสิทธิ์จะมีอายุ50ปีนับตั้งแต่การเผยแพร่ผลงานครั้งแรกจ้ะ
1: นี่นี่เองลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เจ้าของผลงานใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยมีกฎหมายคุ้มครอง
0: ใช่แล้วจ้ะต่อไปน้องเล็กก็ต้องดูให้ดีๆก็แล้วกันนะจ๊ะว่างานไหนมีลิขสิทธิ์หรือว่างานไหนไม่มีลิขสิทธิ์ถ้าหากว่ามีลิขสิทธิ์ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของผลงานเขาก่อนจะได้ไม่ถูกฟ้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ยังไงนะจ๊ะ
1: ค่ะรับทราบค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากได้รับการรายงานจากปลัดอำเภอแม่ระมาดว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาทรามาดอนหรือยาเขียวเหลืองตามภาษาที่วัยรุ่นเรียกขานซึ่งเป็นยาระงับอาการปวดและเป็นยาควบคุมพิเศษที่วัยรุ่นนิยมนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยการนำไปผสมกับยาแก้ไอดื่มเป็นสารยาเสพติดจึงมอบหมายให้ปลัดอำเภอปลอมตัวเข้าไปล่อซื้อยาจากร้านค้าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนใจกลางเมืองแม่ระมาดตำบลแม่ระมาดบนถนนสาย105อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดพอทราบแน่ชัดว่าร้านค้าแห่งนี้จำหน่ายยาที่ยกระดับการควบคุมจึงให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานมีอส.ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ระมาดเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่3

0: 136ขวดจึงได้สอบถามผู้ต้องสงสัยที่ดูแลร้านยาเป็นชายไทยอายุ19ปียังไม่ให้การแต่อย่างใดบอกแค่ว่ารับหน้าที่เฝ้าดูแลร้านเท่านั้นจึงได้ยึดยาทรามาดอลและยาแก้ไอดังกล่าวไว้พร้อมสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าแนะกับแนะนำคำว่าแนะกับแนะนำมีความหมายคล้ายกันคำว่าแนะหมายถึงชี้แนวทางหรือวิธีการให้รู้โดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นช่างทำผมแนะให้เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่เขาแนะให้ลองอดอาหารเย็นเพื่อลดความอ้วนส่วนแนะนำมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงชี้แนวทางให้ทำหรือปฏิบัติตาม

0: ่นเขาแนะนำให้ฉันสวดมนต์แผ่เมตตาเวลาไม่สบายใจเขาแนะนำฉันให้ไปหาหมอเฉพาะโรคที่โรงพยาบาลจะได้รักษาโรคได้ถูกทางและหายเร็วอีกความหมายหนึ่งหมายถึงบอกให้รู้จักกันเช่นเราควรแนะนำให้ผู้มีอาวุโสน้อยรู้จักผู้มีอาวุโสสูงกว่าการใช้คำว่าแนะนำจะมีความหมายเชิงบวกคือให้ทำสิ่งที่ถูกที่ควรและมีประโยชน์ทั้งสิ้นส่วนแนะอาจใช้กับเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได้
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

ายังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆเสียงเฮ็ดเสียงเฮ็ดจังได๋ล่ะนะอายอยากหัวใจฮู้บ่

0: ที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมโดยภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักบ้ามากบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่13ถึง17พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ

0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
1: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยก่อนจักรยาน
2: ว้าวตามไล่ก้าวแต้มมาทำไมเนี่ยแมว
3: ตรงนั้นมันไม่ใช่ทางสำหรับเดินนะก้าวแต้มเป็นทางจักรยานทำไมไม่มาวิ่งตรงนี้ล่ะ
2: อ้าวลงวิ่งนี้อยู่ตั้งนานเหนื่อยเราพักกันก่อนได้ไหม
3: งั้นไปนั่งพักใต้ต้นไม้นั่นดีกว่า
2: ไอ้เจ้าสองล้อวิ่งได้เนี่ยเขาเรียกว่าจักรยานเหรอ
3: ใช่จ้ะคำว่าจักหมายถึงล้อคำว่ายานหมายถึงพาหนะจักรยานเลยแปลตรงๆว่าพาหนะที่มีล้อเริ่มใช้เรียกยานพาหนะที่มีสองล้อและเคลื่อนตัวไปด้วยแรงคนถีบล้อให้หมุน
2: แล้วจักรยานต้องมีสองล้อเท่านั้นเหรอก้าวแต้มเคยเห็นแบบที่มี3ล้อแล้วก็แบบที่มีเครื่องบรึ้นด้วยอ่ะ
3: มีจ้าถ้ามี3ล้อเราจะเรียกว่าจักรยาน3ล้อถ้ามีเครื่องยนต์ก็เรียกว่าจักรยานยนต์จ้า
2: แล้วคำว่าจักรยานมีใช้มานานหรือยังจ๊ะสีสวัส
3: ดิ์เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังนะจ๊ะคำว่าจักรยานมีใช้มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วในเวลานั้นรถจักรยานเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยมีการฝึกหัดขี่จักรยานการประกวดแฟนซีขี่จักรยานและมีการตั้งสโมสรผู้ขี่จักรยานด้วยจ้ะนอกจากนี้ยังมีบันทึกโดยจมื่นอมรดรุณารักษ์แจ่มสุนทรเวชอดีตมหาดเล็กของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ว่าผู้คิดค้นคำว่าจักรยานคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงคิดขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งยังไม่เสด็จขึ้นครองราชจ้า
2: โอ้โห
3: ก้าวเต้มหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมจ๊ะเราไปเดินเล่นกันต่อดีกว่าไปกันเถอะสีสว่าง
2: อ้าวเดี๋ยวก่อนสิตอนนี้หายเหนื่อยแล้วไปหิวน่ะหาของกินกันก่อนไม่ได้หรอสีสวัสดิ์วิเชียรมา

ยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

จากมาสีหมอกเดินขึ้นเรือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะดูดไปก่อนแล้ว

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักระนำใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรักก็แน่นหนักกว่าภูผามหาศาลหวานน้ำผึ้งหอมบุกงาละดามานไม่เปรียบปานคำรักสักเสี้ยวเดียว

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกลองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแถลงผลปฏิบัติการครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ Broken Ivory ขชาคาดปิดปลายงาบุกทลายเครือข่ายลักลอบค้าชิ้นส่วนงาช้างข้ามชาติจับกุมผู้ต้องหา9รายพร้อมของกลางน้ำหนักรวมกว่า250กิโลกรัมมูลค่าความเสียหายเกือบ10ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย11จุดใน7จังหวัดได้แก่สมุทรสาครอุทัยธานีกำแพงเพชรชุมพรสงขลาชลบุรีและจันทบุรีผลการจับกุมสามารถจับกุมผู้ต้องหารวม9รายโดยรับสารภาพตลอดจนข้อกล่าวหาพร้อมทั้งของกลางมูลค่าประมาณ 9.9 ล้านบาทตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า10ล้านบาทภายใน10เดือนเจ้าหน้าที่สามารถอายัดงาช้างและอุปกรณ์แปรรูปจำนวนมากรวมน้ำหนักมากกว่า250กิโลกรัมงาช้างแบบท่อน140กิโลกรัมงาช้างหั่นชิ้น40กิโลกรัมผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้อยลูกประคำสร้อยพระลูกประคดกำไรหัวเข็มขัดและงาช้างอัดเลซินอาวุธและอุปกรณ์มีดด้ามงาช้างเขากวาง160ด้ามเครื่องจับตัดเจีย20เครื่องซากสัตว์อื่นๆซากเต่ากระ1ตัวและชิ้นส่วนหางกระเบนจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการมาจากการสืบสวนสอบสวนที่พบความเคลื่อนไหวผิดปกติในกลุ่ม Facebook ชื่อเขี้ยวงาเครื่องรางจากสัตว์ซึ่งมีการประกาศซื้อขายงาช้างอย่างแพร่หลายผลจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อซื้อขายและส่งชิ้นส่วนไปตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นงาช้างสายพันธุ์แอฟริกาทั้งหมดเครือข่ายนี้จะลักลอบนำเข้างาช้างจากแอฟริกาเข้ามาไทยโดยผิดกฎหมายจากนั้นจะนำมากระจายต่อให้ตัวแทนร้านจำหน่ายเครื่องรางและกลุ่มนักสะสมในหลายจังหวัดการสืบสวนใช้เวลาแกะรอยและรวบรวมหลักฐานนานกว่า7เดือนจนเห็นโครงข่ายชัดเจนก่อนเข้าอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง9รายจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนเล่มฉบับ
9: คุณพ่อพี่เก่งหาอะไรนะ
10: คงหาหนังสือพิมพ์คุณพ่อพี่เก่งวางไว้บนโต๊ะไม่รู้ว่าใครหยิบไป
9: บนโต๊ะมีหนังสือตั้งหลายเล่มทำไมไม่อ่านหนังสือล่ะ
10: คุณพ่อพี่เก่งอยากรู้ข่าวก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์สิ
9: ที่บ้านฉันใครๆก็ชอบอ่านหนังสือพิมพ์วันหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งหลายเล่ม
10: เธอพูดผิดต้องพูดว่าหนังสือพิมพ์หลายฉบับไม่ใช่หลายเล่ม
9: แต่ฉันพูดว่าหนังสือหลายเล่มเธอไม่เห็นทักว่าพูดผิดเลย
10: เขานับหนังสือกันเป็นเล่มเธอพูดได้ว่าหนังสือหลายเล่มแต่เขานับหนังสือพิมพ์เป็นฉบับเธอต้องพูดว่าหนังสือพิมพ์หลายฉบับหนังสือใช้ลักษณะนามว่าเล่มหนังสือพิมพ์ใช้ลักษณะนามว่าฉบับ
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ
11: รู้รักภาษาไทย
12: เสียงห้าวห้าวดังอยู่เบื้องหลังที่จริงฉันเองก็ยังคิดจะลงไปว่ายน้ำเล่นมั่งเลยแต่เมื่อเธอทำท่ารังเกียจนักอ่ะผ้าเช็ดตัวรับไปสิฉันเตรียมมาเพื่อตัวเองเท่านั้นก็เลยดูเหมือนว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสำหรับเธอทีเดียวเขายักไหล่แล้วส่งผ้าเช็ดหน้าให้บัดนั้นทั้งสองเดินไปถึงกลางโอเอซิสมองเห็นบึงเล็กๆ เป็นเงาสะท้อนอยู่ในเงามืดมองดูไม่น่ากลัวอะไรเลยเช่นนี้เองการริมจึงคิดจะมาว่ายน้ำเล่นที่นี่เอ๊ะแปลกจังเขาเคยทำอย่างนี้มาก่อนหรือมากับใครนะดาเนียลใจเต้นเมื่อไม่อาจตอบคำถามในใจของตัวเองหล่อนหันไปมองเขาเหมือนจะถามคำถามนั้นออกมาดังๆแต่มันก็สะดุดหยุดค้างอยู่ในลำคอหากทว่าการริมดาวความคิดของหล่อนผิดไปเขาพูดห้วนๆว่าหรือว่าฉันจะมองและอดใจไว้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ

บอกแล้วไงว่าไม่ต้องกลัวฉันไม่ทำอะไรบ้าๆอย่างนั้นหรอกแต่ก็จะบอกให้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่มีใจรักผูกพันกันน่ะการที่ได้มาอยู่ด้วยกันในสถานที่อย่างนี้ได้สัมผัสร่างอันเปลือยเปล่าของกันและกันโดยที่มีน้ำอุ่นโอบอุ้มอยู่นั้นจะเต็มไปด้วยความสุขอย่างมหัศจรรย์เพียงไรการิมทำไมล่ะหรือว่าเกิดเปลี่ยนใจอยากจะให้ฉันอาบด้วยเขาถามอย่างยั่วๆคงจะไม่หรอกนะเธอไม่ได้มีจิตพิสมัยอะไรในตัวฉันนี่ไม่เป็นไรฉันก็จะไม่ล่วงละเมิดให้โกรธขึ้นไปหรอกพูดจบการริมก็เดินกลับไปพอห่างจนแทบจะมองกันไม่เห็นเขาก็จัดการก่อกองฟืนเล็กๆแล้วจุดไฟขึ้นเราก่อกองไฟอย่างที่พวกคนโบราณเขาชอบทำกันไงชีกหนุ่มร้องบอกเชิญอาบน้ำให้สบายสิดาเนียลแล้วขึ้นมาดื่มกาแฟกันซาในเดนรอบคอบมากอุตส่าห์ชงกาแฟใส่กระติกและเตรียมของกินเล่นเล็กๆน้อยๆมาให้ด้วยราวกับรู้ใจว่าถึงยังไงฉันก็ไม่มีวันพาเธอกลับวังในคืนนี้แน่นอนดาเนียลถอนใจยาวอิดออดนั่งคิดก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลงไปในหนองน้ำนั้นตามความตั้งใจเดิมหรือไม่การริมมีได้หันมามองหล่อนเลยเขายังคงง่วนอยู่กับกองไฟเล็กๆนั้นเหมือนเด็กชายที่ได้เล่นกับของถูกใจหญิงสาวค่อยๆถอดกางเกงและเสื้อแพรออกอย่างระมัดระวังสายตาจ้องอยู่ที่แผ่นหลังของการริมอย่างไม่ไว้วางใจหล่อนสะบัดทรายออกจากเสื้อและกางเกงขายาวออกมามากที่สุดเท่าที่จะทำได้พึ่งมันไว้บนพื้นใกล้ๆจากนั้นหล่อนจึงถอดชุดชั้นในตัวเล็กจิ๋วแล้วเคลื่อนร่างลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วน้ำช่างอุ่นสบายจริงอย่างที่การริมบอกดาเนียลคิดในใจร่างกายที่สกปรกหมักหมมเมื่อได้ความสะอาดบริสุทธิ์ของน้ำมาชำระล้างคราบใครหล่อนก็รู้สึกสบายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อหล่อนเริ่มว่ายน้ำอย่างช้าช้าเหยียดแขนขาและร่างกายทุกส่วนสัตว์เพื่อให้คลายจากความเมื่อยล้าความสงัดเงียบทำให้หัวใจที่เต้นรัวสับสนกลับอ่อนโยนสงบลงได้หญิงสาวลอยตัวบนน้ำนิ่งสายตามองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับหล่อนนอนนับดาวทีละดวงทีละดวงถามมันทีละดวงว่าเขารักฉันไหมเขารักฉันไหมเขาไม่รักฉันเขารักฉันเขาไม่รักฉันเลยหล่อนถอนใจยาวดาวบอกแล้วไงว่าเขาไม่รักฉันช่างเถอะพรุ่งนี้จะได้รู้เป็นทางการสักทีว่าเขาไม่รักฉันแล้วฉันก็จะได้จากลาไปจะไม่ปริปากบอกคุณพ่อคุณแม่สักคำว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันไม่ให้เขาถูกตำหนิจากท่านทั้งสองขาทั้งคู่ของดาเนียลลดต่ำลงกว่าระดับน้ำด้วยความอ่อนระโหยที่เกิดขึ้นในหัวใจแต่ในทันใดนั่นเองหล่อนก็สะดุ้งมีความรู้สึกเหมือนอะไรสักอย่างที่แผ่วเบานุ่มนวลสัมผัสผ่านรูปไล้ที่หลังเปลือยการริมในที่สุดคุณก็ผิดสัญญาหล่อนคิดเคลิบเคลิ้มเลื่อนลอยไม่หรอกฉันจะไม่ปฏิเสธเขาสำหรับคืนนี้อย่างน้อยมันก็เป็นคืนสุดท้ายระหว่างฉันกับเขาแล้วสัมผัสที่แผ่นหลังหายไปแล้วบัดนี้มันไปพัวพันอยู่ที่ต้นขาแผ่วนุ่มเบาวิวจนสะดุ้งวาบหวามดาเนียลเหลียวขวับไปข้างหลังเพียงเพื่อจะพบว่าไม่มีการริมไม่มีใครทั้งนั้นแต่อะไรที่ลูบไล้ท่อนขาหล่อนอยู่ยังไม่เคลื่อนคลายไปงูงูคราวนี้หล่อนส่งเสียงกรีดร้องโดยไม่ยั้งการิมช่วยด้วยดาเนียลอ้าปากร้องสุดเสียงหล่อนสะบัดแขนขาเป็นพลวันการที่ทำเช่นนั้นทำให้หล่อนเสียหลักจมลงน้ำไปจนสำลักแต่ในทันทีนั้นเองเมื่อแข็งแรงคู่หนึ่งก็
็รั้งร่างของหล่อนขึ้นมาดาเนียลทิ้งร่างลงในอ้อมแขนเขาทันทีในตายังปิดสนิทและเสียงร้องกรี๊ดยังคงดังอยู่เร่าๆลอยตัวไว้ลอยตัวไว้สิดาเนียลไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรหรอกเสียงห้าวๆบอกที่ข้างหูเขาช้อนร่างหล่อนไว้พยายามพยุงให้หญิงสาวลอยตัวเหนือน้ำมือที่ลูบไล้ไปตามแผ่นหลังทำให้ดาเนียลส่งเสียงร้องออกมาอีกเหมือนคนไร้สติไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเสียงห้าวนั้นอ่อนละมุนดาเนียลรู้สึกถึงจูบแผ่วๆประทับลงบนริมฝีปากสกัดกั้นเสียงร้องของหล่อนให้กลืนหายลงไปในลำคอแค่เพียงต้นไม้น้ำเท่านั้นเองใบของมันยาวมากบางทีก็มาพันแข้งพันขาคนที่ลงมาว่ายน้ำเล่นดาเนียลถอนใจยาวทำท่าเหมือนฉะพละจากอ้อมแขนของชายหนุ่มแต่แล้วหล่อนก็เปลี่ยนใจกลับกอดคอเขาไว้แน่นฉันขอโทษหล่อนกระซิบบอกแล้วคลายวงแขนที่โอบรัดอยู่ด้วยความขลาดอายฉันเสียใจค่ะหน้าประหลาดที่การริมไม่ยอมให้หล่อนทำเช่นนั้นเขากอดร่างของหล่อนไว้แน่นขึ้นสีหน้ากลับดุดันไปอีกเสียใจที่แต่งงานกับฉันน่ะเหรอไม่จบสิ้นกันสักทีเขาพูดด้วยเสียงห้วนสนิทแต่ทำไมเธอไม่ยอมคิดบ้างว่านี่คือบัญชาจากสวรรค์ซึ่งไม่มีใครหลีกเลี่ยงชะตากรรมได้เราสองคนได้มาพบกันบนเส้นทางสายนี้ซะแล้วทำไมถึงจะไม่เดินต่อไปด้วยกันอีกล่ะและเมื่อเขาจูบหล่อนโลกก็เหมือนหยุดหมุนไปชั่วขณะ

ตามหัวใจไปสุดล่าตอนที่10เมื่อแสงอรุณปลุกให้ดาเนียลตื่นขึ้นมาและขยับตัวเพียงเล็กน้อยร่างของหล่อนก็ถูกกอดกระชับไว้ในอ้อมแขนอบอุ่นคู่เดิมดวงตาที่จ้องมองมาด้วยแววตาหวานซึ้งนั้นบอกให้รู้ว่าการริมเข้าใจถึงความรู้สึกในหัวใจของภรรยาอย่างทะลุปรุโปร่งเมื่อคืนนี้คือคืนวิวาห์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายอันแท้จริงของเราใช่ไหมเขากระซิบที่ริมหูของหล่อนด้วยเสียงอ่อนโยนผิดปกติเธอจะไม่หนีฉันไปอีกแล้วใช่ไหมดาเนียลหญิงสาวไม่ตอบได้แต่อิงแอบอยู่กับทรวงอกของเขาในห้วงลึกสุดของหัวใจหล่อนรู้ดีว่าหล่อนไม่เคยคิดอยากหนีไปจากเขาเลยการริมคือสามีของหล่อนโดยถูกต้องตามประเพณีเมื่อเขาแสดงความปรารถนาในตัวหล่อนก็จะต้องเรียนรู้ที่จะพอใจและเต็มใจอย่างที่รู้สึกอยู่ในบัดนี้แค่เพียงนี้ฉันก็รู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีกว่าผู้หญิงอีกมากมายหลายคนนักดาเนียลบอกตัวเองเห็นจะต้องกลับวังสักทีไม่อย่างนั้นกรมวังคงจะจัดขบวนมารับและพวกเขาก็จะได้เห็นว่าการทำโทษเมียที่แสนดื้อของฉันนั้นช่างไร้ความหมายซะนี่กระไรการริมพูดยิ้มพลางขยับลุกขึ้นนั่งอยู่ในถุงนอนที่รูซิปต่ำลงไปกว่าครึ่งอีกอย่างหนึ่งฉันมีงานสำคัญต้องทำอีกมากทั้งเรื่องการเจรจาเปิดบริษัทใหม่ในสหรัฐทั้งเรื่องการเกษตรแผนใหม่ที่เราจะว่าจ้างเกษตรกรจากญี่ปุ่นมาช่วยฉันไม่อยากให้ใครมารู้เห็นมากนักว่าผู้นำคนหนึ่งของเขานั้นแท้จริงแล้วก็ตกเป็นทาสความงามของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองพูดจบเขาก็จูบหล่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงลุกขึ้นเดินไปยังโอเอซิสแสงตะวันอาบร่างที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้องดงามจนดาเนียลอดไม่ได้ที่จะคิดถึงประติมากรรมชิ้นเยี่ยมที่เคยเห็นตามพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนและภาพปั้นหล่อนนั่งมองดูเขาอย่างไม่รู้เบื่อการิมจัดการทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำใสในบึงเดิมจากนั้นจึงเก็บข้าวของเล็กๆน้อยๆใส่ห่อแล้วไปผูกไว้กับอานม้าจากนั้นจึงกลบไฟที่กำลังจะมอดด้วยเท่าถ่านอย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบไม่น่าเชื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาก็เดินกลับมายืนมองชายาคนงามสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มขบขันเอาลุกขึ้นสถีแม่น้องน้อยอย่าโมแต่นอนฝันอยู่เลยรู้หรือเปล่าว่าท่าทางของเธอทำให้ฉันจะอดใจไม่ได้แล้วกลับไปนอนฝันร่วมด้วยก็มาสิคะดาเนียลเชิญชวนอยู่ในหัวใจที่เต้นรัวหล่อนลุกขึ้นจากที่นอนอันอบอุ่นนั้นอย่างช้าๆอย่างรู้นักว่าถ้าหล่อนยังดื้อนอนอยู่ต่อไปการริมจะทำอย่างไรเช้าแล้วแสงตะวันส่องสว่างจัดจ้าจนเกือบจะลบความฝันในยามค่ำคืนให้สูญสลายดาเนียลใจหายวาบวิวถ้าเมื่อคืนนี้คือความฝันนั่นก็หมายความว่าหล่อนกำลังจะเผชิญหน้ากับความจริงที่ปราศจากความแน่นอนใดๆทั้งสิ้นหล่อนไม่รู้ว่าการิมจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับตัวหล่อนเมื่อดาเนียลกลับมาจากสระน้ำน้อยและแต่งตัวเรียบร้อยแล้วด้วยเสื้อผ้าชุดเดิมการิมก็รินกาแฟจากกระติกส่งให้ทั้งสองนั่งดื่มกาแฟด้วยกันอย่างเงียบเชียบถึงกระนั้นหญิงสาวก็ไม่รู้สึกถึงความอ้างว้างเหงาหงอยนั่งอยู่โดยมีการริมเคียงข้างเช่นนี้ถึงแม้เขาจะไม่พูดจาปราศัยด้วยหล่อนก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจจนเกินพอแล้วความสุขนั้นสิ้นสุดลงเมื่อการริมลุกขึ้นและพยักเรียกให้หล่อนเดินตามไปที่ม้าทั้งสองตัวที่ผูกอยู่ใต้ต้นปาล์มทั้งสองขี่ม้าเคียงคู่กันไปอย่างไม่เร่งรีบตลอดทางบนทะเลทรายอันเวิ้งว้างนั้นคือการเดินทางที่แสนสำราญสำหรับดาเนียล
การริมชี้ให้หล่อนดูเส้นทางของกองคาราวานในสมัยอดีตที่นำพวกพ่อค้าเร่พเนจรไปจนถึงเปอร์เซียและเมืองจีนอันไกลโพ้นเขาจะมีความรอบรู้มากมายถึงเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังนั้นล้วนแล้วแต่บอกถึงความสามารถในการปกครองของเขาอย่างยิ่งยวดดาเนียลตั้งใจฟังด้วยหัวใจที่เต็มตื้นไปด้วยความปลาบปลื้มอิ่มเอิบใจความสนิทสนมเป็นกันเองที่เขามอบให้ทำให้ความเย็นชาห่างเหินหายไปจนหมดสิ้นแต่ยิ่งใกล้จะถึงวังศิลาขาวอันงามเด่นจิตใจของดาเนียลก็ยิ่งฟุบแฟบลงไปทันทีหล่อนไม่อาจหวังได้ว่าการิมจะยังรักใคร่ใยดีหล่อนเหมือนเช่นที่เขาแสดงให้เห็นอยู่เมื่อคืนนี้และจนกระทั่งถึงนาทีนี้เมื่อคิดดังนี้แล้วความสุขอันเหลือเฟือที่เต็มอยู่ในหัวใจก็ค่อยๆลดลงทีละน้อยราวกับว่านางม้าจะรู้ใจผู้ที่อยู่บนหลังของมันว่าไม่อยากจะกลับไปถึงวังซะเลยทว่าปรารถนาจะให้เวลานาทีหยุดนิ่งลงเพียงแค่นั้นมันจึงลดฝีเท้าให้ช้าลงจนกลายเป็นการย่างเหยาะการิมหันมามองและชักม้าหวนกลับมาเคียงคู่ดาเนียลเป็นอะไรไม่สบายขี่ม้าไม่ไหวหรือเปล่าเขาพูดอย่างห่วงใยหล่อนฝืนยิ้มซีดเซียวเปล่าเลยค่ะหล่อนบ่ายเบี่ยงไม่ยอมพูดสิ่งที่คุกรุ่นอยู่ในใจเพียงแต่เพลียเพราะว่าแสงแดดเข้าตามากเกินไปเท่านั้นเขายิ้มเอื้อมมือมาแตะข้อมือหล่อนเบาๆอดทนหน่อยที่รักอีกประเดี๋ยวก็ถึงแล้วพอถึงวังเธอต้องนอนพักให้มากที่สุดให้สมกับที่ตรากตรำมาตลอดคืนเขาพูดอย่างปลอบโยนสีหน้ายิ้มกริ่มอย่างมีความหมายทำให้ดาเนียลแก้มแดงปลั่งขึ้นมาทันทีหล่อนกระตุ้นม้าให้วิ่งเร็วขึ้นเมื่อเห็นเงาต้นปาล์มอยู่เบื้องหน้าจากแนวปาล์มนั้นคือบริเวณวังศิลาขาวดาเนียลยกมือขึ้นกรีดน้ำตาด้วยความอาดูลทวินหานับแต่นี้ไปการิมจะยอมให้หล่อนนอนหนุนแขนเขาอีกเช่นเมื่อคืนนี้หรือไม่หนอภาระหน้าที่อันหนักหน่วงจะดึงตัวเขาไปซะมากกว่ามากโดยที่หล่อนไม่อาจจะเรียกร้องได้เลยแล้วยังจะพวกผู้หญิงที่คอยบำเรอเขาอยู่อีกล่ะหล่อนคิดในใจอย่างขมขื่นไม่ว่าจะไปที่ไหนการิมก็จะมีสตรีแสนงามฐานะร่ำรวยสูงส่งคอยอ้าแขนรับเขาอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นแล้วนานแสนนานสักกี่วันกี่คืนที่เขาจะจำได้ว่ายังมีดาเนียลลงคออยู่ที่วังศิลาขาวความคิดอันเลวร้ายทำให้สีหน้าของดาเนียลเศร้าซีดจนการริมต้องเหลียวมามองบ่อยครั้งด้วยความห่วงใยแต่เขาก็ไม่รบกวนซักถามหล่อนด้วยปรารถนาจะให้หญิงสาวสงบสติอารมณ์ก่อนที่จะต้องเผชิญหน้ากับความวุ่นวายโกลาหลของการต้อนรับที่รออยู่เมื่อพ้นแนวต้นปาล์มทั้งสองก็ได้เห็นประตูเหล็กบานใหญ่เปิดกว้างออกอย่างช้าๆราวกับว่าผู้เปิดได้รอคอยเวลานี้มาตลอดเช้าแล้วดาเนียลมองเห็นรถแลนด์โรเวอร์ที่เคลอะไปด้วยฝุ่นคันหนึ่งจอดอยู่ริมสนามหน้าบันไดหล่อนเหลียวไปมองสามีก็เห็นเขาขมวดคิ้วอย่างประหลาดใจใครมาล่ะคะหล่อนถามเบาๆเขาคงจะมาตามคุณไปในเมืองกระมังมีงานโดดอีกแล้วเหรอคะไม่รู้เลยที่รักชิกหนุ่มสั่นศีรษะสั่งไปแล้วนี่นาว่าถ้าไม่มีเรื่องด่วนพิเศษไม่ให้มารบกวนไม่เป็นไรหรอกค่ะหล่อนพยายามฝืนยิ้มไม่ให้เขารู้ซึ้งถึงความเศร้าสร้อยในหัวใจมีงานก็ต้องทำฉันจะหน่วงคุณไว้ได้ยังไงหล่อนชักม้าให้วิ่งนำไปข้างหน้าได้เห็นซาไนเดทลาลงมาจากบันไดแล้วก็วิ่งตรงมาหาสีหน้าของหล่อนนั้นกึ่งร้องไห้กึ่งหัวเราะอย่างน่าขัน
ดาเนียลเกือบจะร้องไห้เมื่อสำนึกในหัวใจบอกให้หล่อนรู้ว่าได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่นางข้าหลวงผู้ซื่อสัตย์คนนี้มาแล้วเพียงไรแล้วยังเด็กหนุ่มคนดูแลม้าตัวนี้อีกฉันจะต้องขอโทษเขาและให้รางวัลอย่างงามทีเดียวหญิงสาวหมายมาดไว้ในใจซานิเดฉันกลับมาแล้วหล่อนหยุดม้าแล้วกระโดดลงอย่างคล่องแคล่วสายตามองหน้าเยเกของซานิเดอย่างขออภัยขอโทษด้วยนะที่ทำให้เธอเดือดร้อนไม่เป็นไรค่ะเจ้านางกลับมาโดยปลอดภัยพวกเราก็ดีใจจะตายแล้วแต่อะไรหรอซานิเดดาเนียลหัวเราะแล้วหันไปมองการริมพูดตามมาเกือบจะถึงอยู่พอดียังไม่ทันที่หล่อนจะได้คำตอบจากนางข้าหลวงวงแขนคู่หนึ่งที่แข็งแรงอบอุ่นและจาบจ้วงก็กอดร่างหล่อนไว้เสียงคุ้นหูดังขึ้นใกล้ๆดาเนียลมาเชรีนี่เกิดเรื่องอะไรคุณถึงมาอยู่ที่นี่ฟิลิปซังแซหมุนตัวหญิงสาวให้หันมาเผชิญหน้าเขาดวงตาที่จ้องมามองนั้นเต็มไปด้วยความร้อนรนเขาว่ากันว่าคุณแต่งงานกับการริมแล้วจริงเหรอบอกผมสิว่าผมเข้าใจผิดคุณคงไม่โง่ทำเช่นนั้นแน่ๆคุณก็รู้แล้วว่าการิมเป็นคนไม่น่าไว้ใจเพียงไรแล้วคุณก็รู้ว่าผมต่างหากที่คุณควรจะแต่งงานด้วยดาเนียลตกตะลึงจนตัวแข็งหล่อนไม่คิดคาดว่าฟิลิปจะมาปรากฏตัวโดยลักษณะอันไม่น่าเชื่อแบบนี้และคำพูดของเขายิ่งทำให้หล่อนตื่นตกใจราวกับได้ฟังประกาศิตจากพูดผีปีศาจขณะที่หล่อนพยายามตั้งสติให้สงบนั่นเองฟิลิปก็ก้มลงจูบหล่อนที่ริมฝีปากอย่างรุนแรงครั้งหนึ่งและในวินาทีเดียวกันนั้นดาเนียลก็รู้สึกว่าวงแขนที่รัดริงหล่อนอยู่นั้นคลายออกโดยกระทันหันจูบจากเพื่อนเก่าครั้งเดียวก็น่าจะเกินพอแล้วนี่เสียงเย้อเย็นเยียบดังขึ้นจากผู้ที่มายืนอยู่เบื้องหลังคนทั้งสองก็พอแล้วน่ะสิชายหนุ่มฝรั่งเศสหัวเราะร่าอย่างไม่แคร์หวังว่าคุณคงไม่ถือสานการิมอย่างน้อยคุณก็มีเลือดฝรั่งเศสอยู่ตั้งครึ่งเรื่องแค่นี้ไม่ถึงกับคอขาดบาดตายหรอกจริงไหมการิมพยักหน้าขรึมขึมถูกของคุณฟิลิปถ้าเราอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาพูดเรียบๆดวงตาเป็นประกายวับแต่ที่นี่มีสายตาของบริวารของผมมองอยู่ตลอดเวลาผมไม่ต้องการให้เมียของผมมีมลทินไม่ว่าด้วยประการใดๆทั้งสิ้นผมเข้าใจฟิลิปพูดอย่างคนใจนักเลงปานกันแต่ก็อดเสียดายไม่ได้คุณขโมยเพชรล้ำค่าไปจากมือผมแท้ๆไม่น่าเชื่อเลยว่าจะรวดเร็วถึงเพียงนี้คำพูดอันเต็มไปด้วยความหมายไม่กระจ่างแจ้งทำให้ดาเนียลสะดุ้งหวาดวันลอนอยากจะร้องบอกการิมว่าฟิลิปซังแซมิได้มีความหมายใดๆต่อลอนแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่ลอนก็ไม่อาจเปิดปากพูดออกมาได้ตามที่ใจคิดการิมหัวเราะในลำคอผมขโมยมาก็เพราะเชื่อว่าเพชรเม็ดนี้เหมาะที่จะประดับมงกุฎของผมพอดีนะสิฟิลิปแล้วก่อนที่จะได้เห็นหน้าคุณเธอก็เต็มใจเป็นเพชรประดับมงกุฎอย่างงดงามเหมาะสมซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยากจะเปลี่ยนใจหรือยังพูดจบเขาก็เดินกระแทกเท้าเข้าไปในห้องชั้นในส่งเสียงเรียกหากรมวังและมหาดเล็ก2-3 คนดังก้องกังวานไปทั่ววังอันสงัดเงียบฟิลิปหัวเราะแล้วดึงข้อมือดาเนียลให้ตามเข้าไปทันได้ยินเสียงห้าวๆออกคำสั่งเรามีแขกพิเศษจัดการต้อนรับอย่างดีที่สุดสิอาจจะต้องจัดห้องพักด้วยเขาหันมามองทางชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสพูดด้วยอย่างมีมารยาทคุณคงจะพักเป็นแขกพิเศษของเราสักระยะหนึ่งแน่ๆไม่เคยรู้ว่าคุณติดใจทะเลทรายสักทีทะเลทรายก็ยังไม่มีเสน่ห์ผูกใจให้ผมตามมาเหมือนภรรยาคนงามของคุณดอกการิมฟิลิปตอบด้วยสำนวนที่ดาเนียลต้องเมินหน้าไปซะจากบุรุษทั้งสอง
ด้วยความกลัดกลุ้มแต่พอได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของสามีหล่อนก็หน้าแดงแล้วรีบหันไปมองตาเขาทันทีการิมหล่อนกระซิบเรียกชื่อเขาด้วยเสียงสั่นเครืออะไรล่ะที่รักชีกหนุ่มเดินมาจับมืออันเย็นชืดของหล่อนเธอเหนื่อยมากทำไมไม่เข้าไปพักผ่อนสักหน่อยแล้วค่อยออกมาคุยกับแขกของเราล่ะหญิงสาวฝืนยิ้มอย่างน้อยการิมก็ไม่แสดงความขุ่นเคืองในคำพูดอันไร้ความคิดของฟิลิปหากทว่าดวงตาขุ่นเขียวเย็นเยียบของเขาก็ทำให้หล่อนใจฝ่อที่จริงผมเองน่ะไม่อยากมารบกวนคุณหรอกการิมอิซาเบลล่าต่างหากที่ขยันขยอให้พามาเขาไม่เชื่อว่าคุณแต่งงานกับดาเนียลจริงๆผมก็อดข้องใจไม่ได้เหมือนกันฟิลิปมองหน้าหญิงสาวผู้ยืนอยู่ระหว่างเขากับชีกหนุ่มอย่างเย้ยเย้ยขอถามหน่อยเธอดาเนียลว่าคุณตัดสินใจกระทันหันเช่นนี้เพราะเป็นความสมัครใจของตัวเองหรือถูกผู้ปกครองบังคับเขาหันไปทางการิมอับดุลลาแล้วพูดอย่างไม่เกรงใจแต่ถึงยังไงก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณละการิมคุณเลือกภรรยาได้เหมาะสมมากทั้งความงามทั้งทรัพย์สินที่เธอนำติดตัวมาด้วยนับว่าลุงของคุณทำงานครั้งนี้ได้ผลอย่างงามซะยิ่งกว่าครั้งใดๆทีเดียวแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าดาเนียลไม่ได้เต็มใจเองการริมท้วงเสียงห้วนสนิทเพราะเราสนิทกันมากพอที่ผมจะรู้ว่าเธอไม่เต็มใจนะสิฟิลิปตอบทันทีเขาจับมือหญิงสาวมาเกาะกุมไว้อย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนเก่ากันผมขอพูดกับคุณตามลำพังได้ไหมหญิงสาวมองหน้าสามีอย่างวิงวอนแต่เขากลับเมินไปสักทางหนึ่งไม่เพียงเท่านั้นยังเดินไปเสียที่ริมหน้าต่างหันหลังให้คนทั้งสองอย่างจงใจหนูน้อยที่น่าสงสารฟิลิปทำเสียงอ่อนหวานโดยไม่ลดเสียงให้เบาลงสักนิดถูกขายยังกับทาสคุณพ่อเลี้ยงของคุณเนี่ยถึงจะมีความรู้สูงหัวทันสมัยแค่ไหนก็ยังไม่วายคิดเรื่องการแต่งงานของลูกอย่างป่าเถื่อนอยู่อีกนะเห็นจะเป็นความผิดของผมเองหรอกที่ไม่ตามใจคุณซะแต่ตอนที่เราพบกันที่ลอนดอนแต่มันก็เพราะผมรู้สึกว่าจะทรยศต่อความไว้วางใจของคุณพ่อคุณแม่คุณไม่ได้ต่างหากไม่อย่างนั้นป่านี้เราก็คงจะเข้าใจกันแล้วดาเนียลงงงันในวาจาอันกำกวมนั้นฟิลิปคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจเลยเขากลับหัวเราะอะไรไม่เข้าใจช่างเถอะเรื่องนั้นน่ะมันสายเกินไปซะละอ่ะนั่นไงอิซาเบลล่ามาละเขาหันไปมองทางประตูดาเนียลหมุนตัวกลับหมายใจจะเดินไปหาการิมอับดุลลาแล้วบอกเขาว่าความในที่ฟิลิปสังแซเอ่ยขึ้นนั้นปราศจากความจริงแต่แล้วหล่อนก็ชะงักงันเมื่อเห็นหญิงสาวร่างเล็กผมดำตาดำขมขำจิ้มลิ้มเดินไปชิดตัวสามีของหล่อนอย่างคนสนิทสนมคุ้นเคยการิมรวบมือทั้งสองของหญิงสาวผู้นั้นไว้แล้วก้มลงจุ่มพิษหล่อนครั้งหนึ่งฟิลิปหัวเราะเบาๆจับมือดาเนียลมายึดไว้แน่นเหมือนจะห้ามมิให้หล่อนเข้าไปใกล้หนุ่มสาวที่ยืนประชิดติดกันที่ริมหน้าต่างเขาก้มลงกระซิบบอกว่าอิซาเบลล่าน้องผมน่ะชื่นชมบูชาการิมมาตั้งนานแล้วครอบครัวของผมก็พากันแปลกใจมากที่จู่ๆการิมก็แต่งงานกับคุณทั้งที่เขากับอิซาเบลล่าสนิทสนมกันมากจนคุณแม่คิดว่าทั้งสองคนจะลงเอยด้วยการแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปและโลกอาหรับทีเดียวอิซาเบลล่าดาเนียลพึมพำอย่างงุนงงอิซาเบลล่าเหรอคะหล่อนมองไปยังสามีและหญิงสาวผมดำผู้นั้นอิซาเบลล่ากำลังจีบปากฉอเลาะการริมด้วยท่าทางกระเงากระงอดแล้วเขาผู้นั้นก็ตอบโต้อย่างอารมณ์ดีอึดใจต่อมาอิซาเบลล่าผู้ปราดเปรียวก็ยกมือขึ้นโอบรอบคอชีกหนุ่มไหนมาดามสังแซเคยพูดว่า
น้องสาวของคุณยังเด็กไม่เป็นประสาในเรื่องนี้แดเนียลยังจำได้ว่ามารดาของฟิลิปเอ่ยถึงลูกสาวของหล่อนอย่างเอ็นดูในความเป็นเด็กไร้เดียงสาที่เอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานไปวันๆแบบนี้เองหรือที่เป็นที่พึงพอใจของการิมอับดุลลาดาเนียลนึกชะงนอยู่ในใจถึงจะไม่มีอคติใดๆเลยหล่อนก็แน่ใจว่าลักษณะของเอสเปลล่าไม่เหมาะสมเลยที่จะเป็นภรรยาของชีคการิมอับดุลลาหล่อนไม่มีวันจะทำตัวให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมอันเคร่งครัดของราชสกุลนี้ได้อย่างแน่นอนคุณแม่หมายถึงการแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นๆน่ะฟิลิปอธิบายอย่างใจเย็นแต่การแต่งงานกับการิมอับดุลลาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผู้หญิงสาวทุกคนใฝ่ฝันที่จะได้เป็นคู่ครองของเขาผู้หญิงที่เป็นแม่ทุกคนก็อยากได้เขาเป็นลูกเขยข้อนี้คุณคงไม่ปฏิเสธหรอกนะดาเนียลก่อนตัดสินใจมายังแคว้นน้ำมันเล็กๆนี้อิซาเบลล่าสัญญากับพี่ชายว่าถ้าเขาพาหล่อนมาด้วยและหล่อนสามารถทำให้การริมอับดุลลาอย่าขาดจากดาเนียลได้แล้วขอแต่งงานกับหล่อนแทนหล่อนจะจัดการให้พี่ชายกับดาเนียลได้แต่งงานกันเช่นกันเอใครว่าพี่จะรับเดนจากเจ้าแขกอาหรับนั่นล่ะฟิลิปท้วงอีกอย่างนึงพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะทำได้สำเร็จเขาไม่เห็นเคยแสดงท่าว่าจริงจังกับเธออย่างออกหน้าออกตาสักหน่อยแต่คราวนี้เขาต้องจริงจังด้วยแน่ๆอิซาเบลล่าพูดอย่างมั่นใจเขาแต่งงานกับเด็กหน้าจืดนั่นเพราะลุงเขาบังคับต่างหากป่าเนี้ยคงจะเกลียดกันแทบไม่อยากมองหน้ากันอยู่ละเชื่อสิการริมเขาเห็นฉันเขาต้องดีใจแน่แล้วเราก็ใจเย็นๆเราให้เขาหย่ากันจริงๆดาเนียลก็ต้องได้เงินติดตัวไปเป็นถุงๆแหละพี่กำลังต้องการเงินไปใช้หนี้เขารูดอล์ฟอยู่ไม่ใช่เหรอแค่รับเดนแบบนี้จะสึกหรออะไรกันเบื่อเมื่อไหร่ก็เลิกได้นี่จริงไหมอิซาเบลล่าพูดตรงจุดทีเดียวในเรื่องที่เขาเป็นหนี้พนันเขารูดอล์ฟแห่งลุกซองบวกผู้เร่งร้าวอยู่ทุกครั้งที่พบหน้ากันถ้าเขาหาเงินไปใช้หนี้รายใหญ่นี้ได้เขาก็สามารถเชิดหน้าชูตาในสังคมหรูในฝรั่งเศสได้ต่อไปไม่เช่นนั้นแล้วเขาก็ต้องหาทางหลบไปโน่นไปนี่ตลอดเวลาเช่นนี้อีกประการหนึ่งเขาเองก็ติดใจความงามน่ารักของดาเนียลมานานปีฐานะของบิดาเลี้ยงของหล่อนนั้นเป็นที่ประจักษ์ว่าสูงส่งจนเขาเองก็แทบจะทาบหล่อนไม่ติดด้วยซ้ำถ้าแม้ว่าดาเนียลถูกหย่าร้างอย่างน่าอับอายเช่นนี้ชิคัสสันผู้ยิ่งใหญ่หรือจะไม่เห็นว่าเขาเป็นอัศวินมาช่วยแก้หน้าให้เขาได้งั้นก็ตกลงเขารับคำอิซาเบลล่าอย่างเต็มใจหมายมาจะได้กลับสู่ปารีสพร้อมกับดาเนียลอย่างไม่มีวันจะพลาดพลั้งไปอีกได้แต่เธอแน่ใจเหรอว่าถ้าการริมเขาขอให้เธออยู่กับเขาและแต่งงานตามประเพณีของเขาเธอจะพอใจแล้วคุณพ่อคุณแม่จะว่ายังไงดีไม่ดีมาเล่นงานพี่เขาแย่ด้วยนะสิอิซาเบลล่าหัวเราะระรื่นก็คงโวยวายไปพักหนึ่งแต่พอได้ยินชื่อการริมอับดุลลาเสียงโวยวายนั้นก็เงียบกริบไปเองแหละพี่ก็รู้นี่นาว่าคุณแม่ก็มองเขาอยู่อย่างน้อยก็ตั้งข้อรังเกียจไม่เต็มที่นักในเมื่อการริมเขาก็มีเชื้อสายฝรั่งเศสเหมือนกันหล่อนว่าพี่น้องเข้าใจกันดีเช่นนี้การเดินทางอย่างกระทันหันก็เกิดขึ้นเกือบจะในวันเดียวที่ได้รู้ข่าวการแต่งงานของดาเนียลและการริมอับดุลลาจากสหายคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาแคว้นคูฮาและรู้ข่าวนี้จากญาติคนหนึ่งของการริมเองฟิลิปรู้ดีว่าบทบาทของเขาในตอนนี้ก็คือการพูดให้ดาเนียลระแวงแคลงใจในตัวสามีของหล่อนส่วนอิซาเบลล่าก็แสดงบทบาทของหล่อนอย่างแนบเนียนน่าเลื่อมใสซะด้วยชายหนุ่มจับร่างของดาเนียลให้หมุนกลับไปมองคู่หนุ่มสาวที่ยืนอิงแอบกันอยู่ริมหน้าต่างเห็นไหมล่ะว่าเขาคิดถึงคนนึงกันแค่ไหน
หนุ่มชาวฝรั่งเศสผู้เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆกระซิบบอกนึกหัวเราะในใจเมื่อเห็นใบหน้าขาวเผือดของดาเนียลทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่ตัวผมเองก็แน่ใจในเรื่องนี้เราถึงได้พากันงุนงงเมื่อรู้ข่าวว่าเขาแต่งงานกับคุณที่จริงนะเขาไม่เคยเอ่ยปากจริงจังกับคุณพ่อคุณแม่หรอกนะแต่เขาก็เชิญให้เรามาเที่ยวที่นี่คุณพ่อคุณแม่ถึงได้อนุญาตดาเนียลเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยดวงตาเบิกโพลงการิมอับดุลลาเชิญคุณกับน้องสาวมาที่นี่เหรอคะหล่อนถามด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาจนฟิลิปแน่ใจว่าสามีของดาเนียลไม่ได้ยินคำถามนี้อย่างแน่นอนเขายักไหล่แล้วตอบด้วยเสียงกระซิบเช่นเดียวกันก็งั้นสิคุณคิดเหรอว่าถ้าเขาไม่เชิญไปอิซาเบลล่ากับผมจะกล้ามาใครจะเสียมารยาทได้ขนาดนั้นบัดนั้นเองดาเนียลก็เห็นอิซาเบลล่าพละจากอ้อมแขนของการริมอย่างหมางเมินลอนเลียวหน้ามามองดาเนียลด้วยสายตาเศร้าส้อยแล้วเดินมาหาโดยเร็วขอโทษนะคะแต่บังเอิญฉันกับการริมเราลอนทำอิดเอื้อนเหมือนกระดากอายที่จะพูดต่อไปแต่นั่นก็เกินพอแล้วสำหรับดาเนียลอิซาเบลล่ากำลังจะบอกว่าหล่อนกับการริมมีความสัมพันธ์กันเหนือความเป็นมิตรต่างเพศหล่อนเดินทางมาถึงวังหินอ่อนกลางทะเลทรายก็เพราะเขาเป็นฝ่ายเชื้อเชิญมาเขาทำเช่นนั้นทำไมถ้าไม่เพราะปรารถนาที่จะได้เหยียบย่ำน้ำใจของดาเนียลอย่างเลือดเย็นที่สุดเขาแต่งงานเพื่อแก้แค้นหล่อนและเหตุการณ์กลางทะเลทรายเมื่อคืนนี้ก็เป็นเพียงความฝันของหล่อนเท่านั้นเองความกลัวและความโกรธประดังขึ้นมาในทรวงอกดาเนียลถึงแก่นิ่งอั้นไปชั่วครู่หากทว่าดวงหน้าคมขำปราดเปรียวของอิซาเบลล่าที่ลอยอยู่ใกล้ๆทำให้หล่อนคิดที่จะต่อสู้ตามสัญชาตญาณหล่อนพยายามยิ้มทั้งๆที่ริมฝีปากสั่นระลิกแล้วสอดแขนเข้าไปคล้องแขนฟิลิปไว้ด้วยอาการเดียวกับที่อิซาเบลล่าแสดงต่อการริมเมื่อครู่นี้จะต้องขอโทษขอโพยอะไรกันคะดาเนียลพูดด้วยเสียงหวานใสดีใจซะอีกที่มีแขกมาโดยไม่คาดฝันเช่นนี้ว้ายตายจริงการิมอิซาเบลล่าร้องอุทานอย่างมีจริตภรรยาของคุณเนี่ยช่างไม่โรแมนติกเอาซะเลยนะคะกำลังฮันนีมูนแท้ๆยังบอกได้ว่ายินดีที่มีแขกมาเยี่ยมถ้าเป็นฉันล่ะก็ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาใกล้เราเลยแม้แต่คนเดียวอย่าลืมสิอิซาเบลล่าว่าดาเนียลเป็นคนอังกฤษชั้นสูงมารยาทต้องมาก่อนความจริงใจการริมพูดห้วนๆใบหน้าบึ้งตึงเมื่อมองดูมือของหญิงสาวผู้เป็นภรรยาซึ่งสอดไว้กับแขนของชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสแต่จะว่าไปแล้วภรรยาของผมอาจจะยินดีจริงๆก็ได้ที่ได้พบพี่ชายของคุณนั่นสิคุณเห็นจะต้องระวังสักหน่อยละไม่งั้นฟิลิปอาจจะขโมยเอาภรรยาของคุณไปก็ได้แต่การริมคะเราเดินทางระหกระเหินมาตั้งไกลทำไมเราไม่ไปนั่งพักคุยกันในห้องที่สบายกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันน่ะทั้งหิวและกระหายและถ้าจะให้วิเศษไปกว่านั้นฉันขออาบน้ำแต่งตัวสมัยได้ก็จะดีทีเดียวค่ะอิซาเบลล่าพูดการิมมองดาเนียลทันทีดวงตาแข็งกร้าวของเขาเหมือนจะเตือนให้หล่อนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบซาเนเดหล่อนเอ่ยปากเรียกนางข้าหลวงคนสนิทมาทันทีเตรียมเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วเหรอแล้วห้องพักล่ะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้านางซาเนเดตอบอย่างนอบน้อมดาเนียลหันไปทางอิซาเบลล่าและฟิลิปถ้าอย่างนั้นก็เชิญข้างในค่ะหล่อนพูดเรียบๆแล้วเดินนำเข้าไปในห้องนั่งเล่นชั้นในที่มีขนาดใหญ่โอโถงตกแต่งอย่างงามวิจิตรบนต่างเล็กๆที่มุมห้องมีถาดบรรจุเครื่องกาแฟเตรียมไว้พรักพร้อมรวมทั้งน้ำหวานและขนมมากมายหลายชนิด
อิซาเบลล่าคล้าวเคียงการิมไม่ยอมห่างหล่อนจะอ้อนว่าดูแขนของฉันสิคะการิมเป็นผื่นเต็มเชียวฉันทนอากาศร้อนไม่ได้เลยแหละถ้าไม่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าคงแย่แน่ๆเลยหล่อนยื่นแขนขาวนวลที่โผล่พ้นชายเสื้อให้ชายหนุ่มดูอย่างใกล้ชิดการเรียมสนองตอบคำพูดของหญิงสาวชาวฝรั่งเศสด้วยการไล้นิ้วแผ่วเบาไปบนแขนขาวสะอ้านนั้นดาเนียลกลั้นลมหายใจผู้หญิงแบบอิซาเบลล่านี้คงจะถูกใจการเรียมยิ่งนักเมื่อถึงเวลาแสดงความรักความใคร่หล่อนคงจะไม่ทำท่าไร้เดียงสาให้เขารำคาญหรอกกระมังดาเนียลการิมพูดขึ้นด้วยเสียงราบเรียบเธอจะไม่พาแขกของเราไปที่ห้องของเธอหรอกหรืออิซาเบลล่าจะได้อาบน้ำแต่งตัวสมัยให้สบายแล้วค่อยกลับมาคุยกันดวงตาแข็งกร้าวที่มองมาทำให้ดาเนียลไม่อาจปฏิเสธได้หล่อนเดินนำอิซาเบลล่าออกไปจากห้องโดยไม่ปริปากพูดจาอย่างใดเมื่อถึงประตูห้องหล่อนก็เปิดออกแล้วเบี่ยงร่างให้อิซาเบลล่าเข้าไปก่อนหญิงสาวชาวฝรั่งเศสเดินล้ำเข้าไปในห้องนอนที่มีขนาดใหญ่หล่อนไม่แยแสสนใจกับเครื่องแต่งห้องที่งามเป็นเลิศแต่ในตาคมขำคู่นั้นจ้องเป่งไปยังเตียงนอนที่ยังคลุมผ้าเรียบตึงดาเนียลที่น่าสงสารฉันอดสงสารเธอไม่ได้เลยที่ต้องถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้ชายที่เขาไม่รักเธอเลยจนนิดเดียวเธอไม่น่าจะตามใจคุณพ่อเลี้ยงขนาดนั้นนินาน่าจะหนีไปแต่งงานกับฟิลิปซะจะดีกว่าอย่างน้อยเขาก็หลงไหลใฝ่ฝันเธอมาตั้งนานแล้วหล่อนทำเสียงหวานอย่างเสแสร้งพูดจบหล่อนก็เดินไปที่หน้าโต๊ะแต่งตัวปลดกระดุมเสื้อออกช้าๆแล้วถอดออกเหวี่ยงลงไปบนพื้นอย่างไม่ใยดีส่วงอกเปล่งปลั่งของหล่อนซ่อนอยู่ในบราเซียตัวจิ๋วซึ่งช่วยเชิดชูความเปล่งปลั่งนั้นให้ดูเย้ายวนตาหล่อนมองดูเงาของตนเองในกระจกแล้วสบตาดาเนียลผู้ยืนนิ่งงันอยู่เบื้องหลังการิมเขาชอบผู้หญิงหล่อนพินกายมาข้างหน้าเหมือนจะอวดสวดทรงงามละออให้กระจ่างแก่สายตาของดาเนียลเขาไม่ชอบเด็กรุ่นอย่างเธอหรอกจ้ะจะบอกให้เอาบุญถ้าเธอหวังที่จะได้ความรักจากเขาเธอก็หวังสูงเกินไปซะละระวังว่าจะตกลงมาเจ็บตายจริงทำไมยืนทำหน้าซื่ออย่างนั้นล่ะเขาไม่เคยพูดถึงฉันเลยเหรอไม่ได้บอกหรอกแล้วว่าเรามีแผนการสำหรับอนาคตยังไงเมื่อเธอหลีกทางไปแล้วน่ะดาเนียลสั่นศีรษะเปล่านี่ไม่เห็นเขาพูดถึงเธอเลยอิซาเบลล่าลอนตอบเรียบๆฝ่ายนั้นเลิกคิ้วแล้วหอนริมฝีปากแหมน่าประหลาดไม่น่าเชื่อเลยเมื่อตอนที่เขาอยู่ปารีสน่ะเราสนิทกันจะตายนี่นาหล่อนว่าดาเนียลยืดตัวตรงสีหน้าเยือกเย็นเท่ากับเสียงพูดคงจะไม่ใช่เธอคนเดียวหรอกอิซาเบลล่าที่คิดอย่างนั้นการิมเขายังบอกเลยว่าผู้หญิงนับเป็นสิบเป็นร้อยกระมังที่เขาให้ความสนิทสนมด้วยสามีของฉันเป็นคนใจดีค่ะไปถึงไหนเขาก็โปรยเสน่ห์ไปทั่วแหละเหมือนนางงูถูกตีที่ขนดหางดวงตาดำคมของอิซาเบลล่าเบิกโพลงและลุกวาวอย่างน่ากลัวลอนตอบโต้ด้วยเสียงที่สั่นพริ้วไปด้วยแรงโทสะนั่นเธอหมายถึงนางพวกนางบำเรอของเขาหรอกดาเนียลเขาบอกให้รู้ว่าไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นการิมอับดุลลานรู้ดีว่าครอบครัวของฉันมีความสำคัญต่อสกุลของเขาแค่ไหนเขาไม่มีความจำเป็นต้องมาแผ่เมตตาอะไรกับฉันเลยเท่าที่เขาเสนอก็คือการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและประเพณีเท่านั้นเธอเองนะสิที่ไม่รู้ว่าเขาขอร้องให้ฉันอดทนรอต่อไปสักหน่อยให้เขาได้เธอตามใจลุงของเขาจากนั้นเขาก็จะได้รางวัลเป็นหุ้นมูลค่านับพันล้านจากนั้นเขาก็จะเขี่ยเธอให้พ้นจากทางของเรายังไงล่ะจ๊ะแม่หนูน้อยฉันไม่เชื่อ
กาเรไม่เคยพูดอะไรแบบนี้ดาเนียลครางด้วยเสียงแหบโหยใบหน้าขาวซีดเหมือนกระดาษอิซาเบลล่าหัวเราะอย่างสาใจก่อนชี้ไปที่เตียงนอนถามหน่อยเถอะเขาเคยมานอนที่เตียงนี้กับเธอเหรอดาเนียลเธอเคยเห็นไหมว่าคู่แต่งงานใหม่ๆที่เขานอนแยกห้องกันดาเนียลมองดูผู้พูดด้วยสายตาตื่นตะลึงหล่อนไม่เคยคิดว่าผู้หญิงคนใดในโลกจะสามารถพูดจามีนายได้ล้ำลึกเช่นนี้ทำไมจะไม่มีดาเนียลได้ยินเสียงตัวเองตอบอย่างฉาดฉานแบบนี้มันก็ทำให้ตื่นเต้นดีเหมือนกันไม่ใช่เหรอบางคืนเขาก็มานอนที่นี่บางคืนฉันก็เป็นฝ่ายไปนอนที่ห้องของเขาอิซาเบลล่าส่งเสียงกรีดอย่างเหลือจะทนยืนนึกว่านั่นมันสำคัญพอและแม่หนูน้อยหล่อนพูดเสียงแหลมสั้นก็แค่นอนกันเท่านั้นเองอีกอย่างหนึ่งมาอยู่กลางทะเลทรายแบบนี้เขาจะไปหาผู้หญิงที่ไหนมาดับอารมณ์ให้ได้นอกจากเธอล่ะคอยดูสิว่าพอกลับเข้าเมืองเขาก็จะไม่เหลียวแลเธออีกต่อไปรู้ไหมว่าตลอดชีวิตของการริมน่ะเขาแวดล้อมไปด้วยผู้หญิงที่สวยและมีเสน่ห์กว่าเธอนับเป็นสิบคนงั้นก็รวมทั้งเธอด้วยสินะอิซาเบลล่าดาเนียลสวนคำพูดนั้นพลางยิ้มเย้ยอิซาเบลล่ากระทืบเท้าลงไปบนพรมหนานุ่มอย่างคนเจ้าอารมณ์บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้รวมอยู่ในพวกนั้นด้วยหล่อนพูดเสียงแหลมการิมรู้ดีว่าฉันไม่มีวันจะยอมเป็นของเขาจนกว่าเราจะได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องเขารู้ว่าการที่จะได้พาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมชั้นสูงของยุโรปน่ะต้องแต่งงานกับฉันถึงจะเป็นที่ยอมรับนับถือไม่อย่างนั้นแล้วถึงจะรวยสักแค่ไหนเขาก็เป็นแค่เพียงลูกครึ่งฝรั่งเศสที่มีแม่มาจากท่อสกปรกกลางนครปารีสเท่านั้นเองแปลกนะรู้ว่าเขามีแม่ต่ำช้าขนาดนั้นเธอก็ยังเต็มอกเต็มใจที่จะแต่งงานกับเขาเธอนี่พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยเลยอิซาเบลล่าแต่สาวฝรั่งเศสใจเย็นกว่าดาเนียลมากหล่อนไม่ยอมเสียอารมณ์ไปกับคำเยาะเย้ยถากถางนั้นหล่อนยักไหล่แล้วยิ้มหวานสนิทแม่ก็ส่วนแม่แล้วก็ตายไปแล้วด้วยอิซาเบลล่าว่าเขารักฉันแค่นั้นก็หมดปัญหาเรื่องที่ผู้ใหญ่ของเขาจัดการให้เขาแต่งงานกับเธอนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่เราพูดจากันเข้าใจแล้วเราใจเย็นพอที่จะรอคอยต่อไปสักหน่อยเธอก็เห็นแล้วนี่ว่าเขาเชิญฉันกับฟิลิปให้มาเที่ยวที่นี่ทั้งที่อยู่ในระหว่างฮันนีมูนแค่นี้ไม่แสดงหรอว่าเขารักฉันแต่เขาแต่งงานกับฉันต่างหากดาเนียลแย้งไม่เป็นไรแต่งตามใจผู้ใหญ่ฉันไม่ถือเขาก็ว่าอย่างนั้นอิซาเบลล่าแต่งนิยายชวนฝันของหล่อนต่อไปอย่างคล่องแคล่วเขาขอให้รอจนกว่าเธอจะมีลูกชายให้สักคนเขาก็จะขออย่าขาดจากเธอเลยอ่ะแล้วทีนี้เธอจะตกอยู่ในสภาพไหนพอจะนึกออกมั้งไหมล่ะแม่ไม้ที่ถูกพรากจากทั้งลูกทั้งผัวนึกเลยว่าจะมีปลาตาบอดตัวไหนมาหลงเสน่ห์เธออีกหมายความว่ายังไงเธอพยายามจะบอกอะไรฉันอิซาเบลล่ามีความจำเป็นอะไรที่การิมต้องการลูกจากฉันดาเนียลถามเสียงเย็นชาใครๆก็รู้ว่าท่านประมุขต้องการให้ชิคฮัดสันเป็นผู้เลือกว่าใครจะดำรงตำแหน่งทายาทคนต่อไปของท่านและพ่อเลี้ยงของเธอเหรอจะไม่เลือกการิมพ่อเลี้ยงดูอบรมมาเหมือนลูกชายของเขาเองแต่เขาก็ห่วงเธอเหมือนลูกสาวของเขาเหมือนกันเขาจึงจัดการให้ลูกเลี้ยงสองคนได้แต่งงานกันและเขาจะแน่ใจยิ่งขึ้นไปก็ต่อเมื่อมีหลานมาให้เห็นชัดๆพอได้แค่นี้เขาก็คงจะหมดความกังขากระมังไม่น่าเชื่อว่าอิซาเบลล่าจะอ่านใจชิคฮัดสันบิดาเลี้ยงของดาเนียลได้ถึงขนาดนั้นแต่ทุกคำพูดที่หล่อนพูดออกมาก็เป็นเหตุเป็นผลที่ดาเนียลไม่อาจแย้งได้หล่อนรู้ดีว่าชีคฮัดสันจะยินดีสักเพียงไหนถ้าหลานชายของเขาแต่งงานกับที่ดาเลี้ยงเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็ย่อมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองและหุ้นจำนวนมหาศาลที่เขาเป็นเจ้าของอยู่เพียงแต่ชิคฮัดสันผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีทางรู้ใจหลานชายของเขาเท่านั้นว่าไม่ได้มีความรักใคร่ใยดีต่อธิดาเลี้ยงของเขาเลยเพียงเพื่อได้รับตำแหน่งที่หมายมาจนครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นการิมอับดุลลาก็จะเขี่ยดาเนียลกระเด็นพ้นชีวิตเหมือนที่เขี่ยผงจากเท้าของเขาเท่านั้นเองคุณผู้ฟังคะตอนแรกที่กลับจากทะเลทรายก็เหมือนเรื่องราวจะดีแล้วนะคะทั้งสองคนดาเนียลและการิมดูเหมือนจะเข้าใจกันดีค่ะแต่พอมาถึงวังศิลาขาวเท่านั้นแหละค่ะเรื่องราวที่น่าวุ่นวายเวียนหัวก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อฟิลิปซันแซและน้องสาวอิซาเบลล่ามาจนถึงวังกลางทะเลทรายเลยล่ะค่ะสองสี่พี่น้องนี้กำลังปั่นหัวให้คู่รักสามีภรรยาคู่นี้แตกแยกกันและหย่ากันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันได้ในวันเสาร์หน้าค่ะในรายการสวนอักษรนะคะเวลาตีสี่ถึงตีห้าดิฉันดาราการทองลิ่มจะกลับมาพร้อมหนังสือตามหัวใจไปสุดล่าแน่นอนค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องบอกลาคุณผู้ฟังไปแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่ายะลานำหน่วยงานราชการและภาคเอกชนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์พอ.สว.ในพื้นที่อำเภอรามันที่โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานหมู่ที่1ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหน่วยงานราชการและภาคเอกชนออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนหน่วยแพทย์อาสาพอ.สว.โรงพยาบาลยะลาซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลาจัดขึ้นออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียนสอบถามทุกสุขความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาความต้องการไปพิจารณาวางแผนและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยมีนายอำเภอรามันหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการประชาชนในพื้นที่มากขึ้นการออกบริการครั้งนี้ได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดยะลาจึงเป็นโอกาสดีของประชาชนชาวตำบลตลิ่งชันและชาวตำบลข้างเคียงจะได้รับการตรวจรักษาด้านสุขภาพการให้บริการด้านเกษตรบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบริการตัดผมแนะนำการประกอบอาชีพด้านการเกษตรการให้ความรู้ด้านกฎหมายบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แจกเมล็ดพันธุ์ผักสนับสนุนพันธุ์ปลาการขึ้นทะเบียนหางานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือมอบให้กับคนชราคนยากจนคนด้อยโอกาสรวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสจำนวน10ทุนทุนละ 1,500 บาทมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมจำนวน10ทุนทุนละ 3,000 บาทมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนชราคนยากจนคนพิการจำนวน40ชุด
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661548-0050

0: คตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store
5: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
8: ตอนพระราชนิเวศมฤคทายวัน
9: โอ้ยขาวมันดีเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยอ่ะนัดแล้วไม่เป็นนัดน่ะ
10: คงแต่งขนอยู่มั้ง
9: ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมน
10: โอ้โหสวยจังแหมจะมาพระราชวังฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งทีก็ต้องแต่งให้เข้ากับสถานที่หน่อยสิจ๊ะแล้วพวกเธอต่อคำฉันจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องมัทนะพาทาที่ฉันท่องได้หรือเปล่า
9: ได้สิผีสวัสดิ์ต่อเลยจ้าสู้ๆ
10: โถเอ้ยนึกว่าจะท่องเอง
11: ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆ
9: ความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผิขังไว
11: ้ก็โลดจากคอกไปบ่ยอมอยู่หน้าที่ขัง
9: สุดยอดศรีสวัสดิ์เก่งมาก
11: พอดีฉันชอบบทพระราชนิพนธ์บทนี้น่ะ
9: รีบเข้าไปข้างในเถอะฉันจะพาพวกเธอดูเองเพราะฉันน่ะเคยมาหลายครั้งแล้วโอ้โห
11: สวยน่าอยู่ที่สุดเลย
10: โปร่งโล่งน่าสบายแต่ก็สวยไม่ซ้ำแบบใครเลย
9: คราวก่อนที่ฉันมาพี่ที่บรรยายเล่าว่าสถาปนิกชาวอิตาลีเป็นคนออกแบบตามพระราชประสงค์คือเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อมอากาศชายทะเลดูสิมีร่องสำหรับใส่น้ำเพื่อกันมดเรียกว่าไหปลาร้าด้วย
11: แบบนี้ป้องกันมดได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะสิช่างคิดจัง
9: พระที่นั่งองค์นี้คือพระที่นั่งสมุทรพิมานเป็นที่ประทับของพระวรราชชายาพระที่นั่งองค์นี้คือพระที่นั่งพิสารสาครเป็นที่ประทับมีห้องพระบรรทมห้องทรงพระอักษรเราเดินไปตามทางเสด็จพระราชดำเนินไปดูโรงละครกันนี่ไงล่ะโรงละครที่ฉันเล่าให้ฟังตรงนี้เรียกว่าพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศ
10: โอ้โหสวยจัง
9: รัชกาลที่6ทรงใช้เป็นท้องพระโรงและโรงละครเคยทรงแสดงละครบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระร่วงที่นี่ด้วยนะ
10: โอ้อยากดูจังเลย
9: เธอก็ลองมางานฤดูหนาวพระราชนิเวศมฤคทายวันที่ค่ายพระราม6ร่วมกับมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันจัดเป็นประจำทุกปีสิรับรองต้องประทับใจแน่
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากเมืองเมเดยินประเทศโคลัมเบียร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันให้การต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพอากาศจากเมืองเมเดยินประเทศโคลัมเบียภายใต้โครงการ Improving Air Quality ซึ่งได้เดินทางมาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นควันโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากเมืองเมเดยินประเทศโคลัมเบียมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่12ถึง15พฤษภาคม2569โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศและการศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นศูนย์ปฏิบัติการต้นแบบด้านการจัดการปัญหาดังกล่าวในระดับจังหวัดอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติพร้อมกันนี้ยังได้ถือโอกาสร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการคุณภาพอากาศเพื่อนำความรู้จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือทางนี้การดำเนินการดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ปาท่องโก เด็กๆเดี๋ยวซื้อของเสร็จแล้วเราไปนั่งกินโจ๊กที่ร้านคุณยายกันดีไหม
9: ดีสิครับพี่พศผมกำลังหิวอยู่พอดีเลย
8: คุณยายครับผมขอโจ๊กใส่ไข่สำหรับผู้ใหญ่1ชามสำหรับเด็ก2ชามแล้วก็ขอปลาท่องโก5คู่ด้วยนะครับ
10: ได้สิจ๊ะนี่จ้ะโจ๊กร้อนๆกับปลาท่องโก5ตัว
11: เอ๊ทำไมพี่พดเรียกปลาท่องโกเป็นคู่แต่คุณยายเรียกปลาท่องโกเป็นตัวล่ะคะ
8: ก็เพราะว่าปลาท่องโกมี2ชิ้นติดกันนับรวมกันเป็น1คู่หรือจะเรียกว่า1ตัวก็ได้
11: อ
8: ๋
11: อใจดีเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอกินปลาท่องโก2คู่นะคะ
12: จำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

ายของโบราณเนี่ยก็หาสุดมั่งทันสมัยที่สี่ที่สี่นะขายได้ไหม

เป็นใครนะคะพอมาปีที่2แล้วน้องทายผิดนะคะว่าร้องเพลงเร็วนะเอาเพลงช้าๆก่อนนะคะสัก1 1 2